0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกรมธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกการจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาท
1: อิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐโดยมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนการแข่งขันรถจักรยานยนต์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่2นักบิดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพร้อมคว้าแชมป์2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งแรกเพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลก
1: การจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาท
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว2ครั้งครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ร้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไปกว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาทด้านนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจ จะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นวัฒนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลังเรือสำราญเทียบท่าที่ประเทศสเปนยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือ
3: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสหันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วโดยระบุว่าข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสฮันตายังคงเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยานั้นเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
4: ที่ทางองค์การไมโลกได้รายงานนะครับโดยท่านผู้ในการใหญ่เนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วครับจากที่มีผู้ป่วย3รายที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เรือเทียบท่าที่สเปนแล้วแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้สัมพันธ์ถูกกักตัวอยู่แต่แนวโน้มเนี่ยไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับงั้นก็ไม่น่าจะเป็นกังวลในประการใดนะครับเพราะปกติโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเห็นในรอบนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดของผู้ป่วยรายแรกกับรายที่2ที่เป็นสามีภรรยานะฮะก็เลยมีการติดเชื้อต่อเนื่องนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะไม่ระบาดในการแพร่ระหว่างคนสู่คนจึงไม่ต้องกังวลครับ
3: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวจึงยังไม่น่ากังวลโดยองค์การอนามัยโลกรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสหันตา5รายจากผู้สงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์เอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิต3รายได้แก่คู่สามีภรรยาชาวดัตช์และหญิงชาวเยอรมันส่วนผู้ป่วยรายอื่นยังอยู่ระหว่างการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่าเป็นกังวลนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันไปพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่ามาถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลก็จะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งให้ติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
1: รัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026ช่วงปลายเดือนนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารสู่เวทีการค้าระดับโลกล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโครอนเมสเซจเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Bolder ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานนี้จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,000 รายจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่น ่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ระบุว่าอิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐแล้วโดยผ่านทางปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาซึ่งข้อเสนอของฝ่ายอิหร่านจะมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนขณะที่ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรูและหากมีการเจรจาเกิดขึ้นจะไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการล่าถอยพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของอิหร่านคือการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของอิหร่านและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวด้านพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมเอาอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเข้าพบอายาตอลอห์มอตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเพื่อรายงานความพร้อมขั้นสูงสุดของกองทัพอิหร่านสำหรับตอบโต้การกระทำอันเป็นปรปักษ์ของสหรัฐและอิสราเอล
1: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเปิดเผยระหว่างการปราศัยต่อประชาชนในรัฐเตลังกาทางตอนใต้ของอินเดียเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ประชาชนลดการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลและหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ถ้าจะเป็นต้องใช้รถยนต์ขอให้ใช้รถยนต์ร่วมกันเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ประชาชนควรกลับมาให้ความสำคัญกับการทำงานจากที่บ้านและการประชุมออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้ประเทศใช้เชื้อเพลิงน้อยลงนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อทองคำในช่วงนี้และลดการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จำเป็นเพื่อประหยัดเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ยังขอให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งด้วยทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศผู้นำเข้าและบริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังไม่ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตาม
0: แพทย์หญิงไดอาน่าโรฮัสอาวาเรสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้โดยสารอย่างน้อย46คนลงจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งทอดสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนส่วนผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดคาดว่าจะทำการอพยพเสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันจันทร์นี้จากนั้นเรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือ30คนและหน่วยแพทย์ประจำเรือจะเดินทางต่อไปยังท่าเรือต้นทางในเนเธอร์แลนด์ขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนยืนยันว่าปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ150คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดจะดำเนินการต่อไปจนถึงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายไปยังประเทศออสเตรเลียในวันจันทร์นี้
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่านายเหอหลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนจะนำคณะผู้แทนเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนของสหรัฐระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้โดยการหารือครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการพูดคุยและประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในเรซที่2นักบิดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพากันขึ้นโพเดียมกวาดแชมป์2รุ่นโดยธนัทละอองปลิวจาก Honda Racing Thailand คว้าอันดับ1ซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ขณะที่อนุภาพซามูลจาก Yamaha Thailand Racing Team ขึ้นโพเดียมอันดับ2ส่วนกฤตภัทรเขื่อนขำจาก Yamaha Thailand Racing Teamบิดคว้าชัยเอเชียโปรดักชั่น 250cc โดยมีปัญจรุตจิตวิรุฉัตรนรุ่งวัยเพียง15ปีจาก Honda Racing Thailand ยืนคู่บนโพเดียมในอันดับ2ขณะที่ผลรุ่นใหญ่ 1000cc ฮาฟิซยารินอดีตนักบิดมอเตอร์ GP ชาวมาเลเซียจาก JDT Racing Team บิดคว้าชัยรุ่นใหญ่4เรสติดส่วนนักครินอธิรัตน์ภูวพัฒน์นักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand คว้าโพเดียมแรกของฤดูกาลได้สำเร็จในอันดับ3กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ในกีฬาเซปักตะกร้อทีมตะกร้อหนุ่มสุพรรณบุรีคว้าไป2เหรียญทองจากทีมเดี่ยวชายที่เอาชนะนครปฐม2-1เซตและชายคู่เอาชนะกรุงเทพมหานคร2-1เซต ด้านชิงตะกร้อสาวนครปฐมก็คว้า2เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยทีมเดี่ยวหญิงเอาชนะนครพนม2ต่อ0เซตและหญิงคู่เอาชนะทีมนนทบุรี2ต่อ1เซตและจักรยานถนนร้อยเมตรบุคคลชาย 97.2 กม.

0: ดยส่งใจอังสุธาสาวิตและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น2รายการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมนี้โดยทั้งจานและนรเศรษฐาดาจะลงแข่งขันใน2รายการถนัดคือคิรินและสปรินต์ซึ่งการแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันในคลาส1หลังจากจบการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักปั่นระยะสั้นจะกลับมาฝึกซ้อมต่อเนื่องร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนักปั่นระยะกลางชุดเอเชียนเกมนำทีมโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์โดยแผนต่อไปจะยกทีมไปฝึกซ้อมในเวลโดมในร่มพื้นปาเก้ที่เมืองไถหยวนประเทศจีนพลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลในข่าวที่การสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่ประเทศอียิปต์โดยคว้ามาได้ทั้งหมด3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากธนพรแซ่เตียในรุ่น63กิโลกรัมหญิงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1.9 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:00 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง35 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
2: 1นาทีกับกปท.
3: การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60 กม./ชม.

0: และควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเรือนคำว่าเรือนเขียนสระเอรอเรือสระอืออ่างนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือสิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นกั้นฝาและมีหลังคาคลุมใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเรือนไทยเรือนแฝดเรือนปั้นหยาเรือนฝากระดานใช้เป็นที่คุมขังนักโทษเรียกว่าเรือนจำใช้เรียกส่วนสำคัญของสถูปหรือพระปางซึ่งบรรจุพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในว่าเรือนธาตุคำว่าเรือนยังใช้เรียกรูปทรงของแหวนที่รับหัวเพชรหรือพลอยว่าเรือนแหวนใช้เรียกรูปทรงเช่นเรือนร่างเรือนผมใช้เป็นลักษณะนามของนาฬิกาเช่นนาฬิกาสองเรือนนอกจากนี้ยังใช้เรียกจำนวนนับโดยประมาณใช้กับสิ่งที่มีปริมาณมากเช่นทอดกฐินปีนี้มีคนเรือนพันมาร่วมงานทำให้งานคึกคักมากกว่าปีก่อน
2: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่3เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่3สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดในยุคที่จีนเกิดโรคระบาดทำให้มีผู้คนตายจำนวนมากโดยเกี้ยวอุยซินแสพบว่าสาเหตุที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากผู้คนดื่มน้ำตามลำธารและแม่น้ำที่ไม่สะอาดท่านจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านต้มน้ำดื่มเมื่อท่านได้เข้าไปในป่าพบว่ามีพืชชนิดหนึ่งที่ให้กลิ่นหอมเป็นพิเศษและสามารถแก้อาการท้องร่วงได้จึงบอกกล่าวให้ชาวบ้านต้มดื่มตามพืชที่ค้นพบนี้ก็คือชานั่นเอง
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโครงการปั้นนักบำบัดแผนไทยผลักดันไทยสู่เป้าหมายการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดหมายเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
12: พระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดให้วันอังคารที่12พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีพฤชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวันนี้ยังเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยส่วนวันพุธที่13พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถหวาดอันเป็นพิธีพราหมณ์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
11: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
13: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับชีวาสมผู้นำรีสอร์ทเพื่อสุขภาพระดับโลกและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ3แห่งทำโครงการไทยเวลเนสเทราพิสต์ปั้นนักบำบัดแผนไทยให้เป็นหนึ่งในกลไกผลักดันไทยสู่เป้าหมายในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกหรือ Global Wellness Hub ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
14: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะในกระแสที่มันหวนกลับมาในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า wellness เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจะเห็นความเคลื่อนไหวของทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่พยายามผลักดันภูมิปัญญาไทยแล้วก็อัตลักษณ์ไทยให้กลายเป็นเครื่องมือเสริมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศผ่านโครงการที่เกี่ยวกับ wellness ต่างๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสต์โปรแกรมอันนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงอะค่ะว่าโครงการนี้จะทำอะไรกันบ้างแล้วก็ภาพรวมปลายทางที่จะได้เห็นกันคืออะไรอะคะอาจารย์คะ
15: ครับคือโครงการนี้ก็คือเราจะผลิตนักบำบัดเวลเนสนะครับซึ่งในตลาดต้องการนักบำบัดเวลเนสเนี่ยจำนวนมากครับโดยเฉพาะไทยเวลเนสเทอราปิสต์โปรแกรมทางกรมก็ได้มีการเชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับตอนนี้ก็คืออย่างน้อย3มหาวิทยาลัยนะครับที่มาบุกเบิกทำเรื่องนี้คือเราจะเอาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับอย่างเช่นที่จบระดับปริญญาตรีอย่างเช่นนักพยาบาลหรือนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับใครต้องการอัพสกิลรีสกิลก็มาต่อยอดให้มีองค์ความรู้ทางด้านการนวดไทยความรู้เกี่ยวกับเวลเนสต่างๆเข้ามาที่เป็นระดับเขาเรียกว่าอบรมประกาศนียบัตรบัณฑิตขึ้นไปเพื่อผลิตบุคคลเหล่านี้ไปทำงานในเวลเนสแต่ละที่ครับ
14: ค่ะก็คือได้ผู้เชี่ยวชาญที่อัพสกิลแล้วมาทำงานเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วคนทั้งประเทศจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดนี้ยังไงอะคะอาจารย
15: ์ตอนนี้ในประเทศไทยเองเรากำลังยกระดับให้เป็นเวลเนสฮับของโลกอยู่แล้วขาดบุคลากรนักบำบัดเหล่านี้เองเนี่ยที่ทำงานในเวลเนสนี่จำนวนมากในเวลเนสหลายแห่งแม้กระทั่งชีวสมเองก็ต้องการหรือหลายๆที่เองในประเทศไทยนี่ต้องการพอสมควรครับ
14: ค่ะก็คือเติมเต็มแรงงานกลุ่มที่ต้องการจริง
15: ๆที่เป็นสกิลเฉพาะด้านเวลเนสโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นบุคลากรวิชาชีพเดิมที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดให้เขาสามารถทำด้านเวลเนสได้อย่างสมบูรณ์มากกว่าเดิมครับ
14: ค่ะอาจารย์ขาความร่วมมือกับทางภาคเอกชนระดับโลกแล้วก็มหาวิทยาลัยชั้นนำครั้งนี้ค่ะมันจะมีความเหมือนแล้วก็แตกต่างยังไงกับความร่วมมือที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ
15: คือโดยปกติในอดีตนะครับเราจะพัฒนาเทราปิสที่อยู่ในระดับเขาเรียกว่าปริญญาปกติกับอีกอันที่สองก็คือระดับที่ต่ำกว่าปริญญาหมายถึงที่เรียนในมหาวิทยาลัย4ปีนะครับแล้วคราวนี้เองในตลาดโลกเนี่ยระดับปริญญาที่เป็นเวลเนสจริงๆอ่ะมีแต่ว่าเหมือนสกิลการยอมรับอ่ะมันยังน้อยครับแต่ถ้าเอาบุคลากรวิชาชีพที่มีอยู่แล้วมาอัพสกิลอย่างเช่นพยาบาลนี่เขาผ่านการเรียนการสอนในด้านพยาบาลนี่ค่อนข้างโอ้โหมีความรู้เต็มที่เลยในเรื่องของการบำบัดรักษาตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ในเรื่องของความรู้ทางด้านเวลเนสเนี่ยยังขาดอยู่การเอามาเติมตรงนี้ปุ๊บจะทำให้หลายคนที่เบื่อจากการอยู่เวรแห่แอดนะครับพูดง่ายคือโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่24ชั่วโมงอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐก็กลุ่มที่แบบอายุที่นั่นแล้วสามารถอัพตัวเองมาทำงานเวลเนสที่ทำงานเบากว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่โดยปกติพยาบาลจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องออกมาอยู่เวรเช้า อันนี้ในส่วนของพยาบาลนะครับแต่ในส่วนอันที่สองในสายของนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งผลิตมาเยอะมากนะครับหลายคนก็ไปทำงานในสกิลทางด้านเวลเน็ตอยู่แต่ก็ยังไม่มีสกิลทางด้านของแพทย์แผนไทยนวดไทยอันนี้เราก็เติมเฉพาะที่จำเป็นในการทำงานในเวลเน็ตให้เขานะครับแล้วกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยในการทำงานเวลเน็ตผู้รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่มีฐานะและหันมาดูแลสุขภาพกระเป๋าหนักพร้อมที่จะจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ที่เข้าไปอยู่ในระบบที่มันล้นระบบแล้วโดยเฉพาะสายสาธารณสุขเนี่ยก็สามารถที่จะกลับเข้ามาทำงานในส่วนของเวลเน็ตในส่วนที่ขาดของตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับมหาวิทยาลัยที่เราจับมือก็จะมีอยู่3มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางภาคเอกชนอีกที่ทำงานรองรับนะครับยกตัวอย่างเช่นชีวาสมหรือแม้กระทั่งเวลเน็ตอื่นๆที่เขาพร้อมที่จะจับคู่ธุรกิจให้รับบุคลากรที่ผลิตจากหลักสูตรเหล่านี้ครับไปทำงาน
14: ค่ะอาจารย์ค่ะภาพรวมความร่วมมือนี่แบ่งหน้าที่กันยังไงอะคะ
15: ทางกรมเนี่ยเราทำหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรกลางและให้มหาวิทยาลัยผลิตต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาระดับโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อเป็นวุฒิให้กับคนเข้าอบรมต่อยอดจากคนที่จบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเรียนต่อยอดแล้วไปทำงานในเวลเน็ตแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นเวลเน็ตเซ็นเตอร์ต่างๆก็รับบุคลากรเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเหล่านี้ไปทำงานครับมี3ประสานครับ
14: ก็คือมาเรียนต่อยอดเสร็จแล้วไปฝึกงานกับทาง
15: และทำงานต่อตรงนั้นครับ
14: อ๋อฝึกงานแล้วได้ทำงานต่อเลยเหรอคะ
15: ใช่ครับ
14: ก็คือรีสอร์ทที่เราไปร่วมด้วยเนี่ยก็คือมีตำแหน่งงานรองรับเลยใช่ไหมคะ
15: ใช่ครับใช่ครับมีตำแหน่งงานรองรับครับ
14: ค่ะอาจารย์ค่ะอย่างกรณีการเติมเต็มบุคลากรที่เราต้องการถ้าเป็นภาควิชาการให้เขาผันตัวมาเติมเต็มเนี่ยเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของพยาบาลซึ่งก็เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนอยู่แล้วอันนี้มันจะไม่แย่งกับระบบรักษาปกติหรอคะ
15: อ๋อด้วยปกติพยาบาลอยู่ในระบบรักษาตามปกติอยู่แล้วครับแต่มันก็จะมีบางส่วนที่เขาหลุดออกมาเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ทำงานเหมือนโรงงานได้ครับคือหมายถึงทำตอนกลางคืนค่ำมืดดึกดื่นแล้วอายุถึงระดับหนึ่งแล้วเขาไม่สามารถที่จะอยู่เวรกลางคืนได้ส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งที่ต้องลาออกมาครับมาหารายได้อื่นแทนคือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบครับ
14: ก็คือเปิดเฉพาะถ้าเป็นพยาบาลก็คือเฉพาะพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในระบบรักษาถึงจะ
15: ครับที่เหมือนเขาออกนอกระบบแล้วครับแล้วเราจะดึงเข้าระบบใหม
14: ่ให้เขากลับมาสามารถอยู่ในระบบแล้วก็สร้างงานได้
15: ใช่ครับคือเขาออกนอกระบบแล้วไปทำงานประกันก็มีกลุ่มนึงไปขายประกันอะไรบางกลุ่มก็ไปขายอาหารเสริมบางกลุ่มก็ผันตัวเองไปทำธุรกิจตรงนี้ก็กลับเข้ามาสู่ในระบบธุรกิจบริการแบบที่เป็นลักษณะเป็นงานเชิงเวลเน็ตแต่ไม่ใช่งานบำบัดรักษาที่ทำให้ภาวะที่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้ครับคือจริงๆเวลเน็ตไทยตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอยู่ในระดับโลกอยู่แล้วไม่ได้ขาดนะแต่เราขาดคือเทเลปิสหมายถึงนักบำบัดนะครับที่มีความรู้เฉพาะด้านเวลเน็ตเนี่ยแต่ละเวลเน็ตต้องไปฝึกเองครับเขารับผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้มาแล้วไปฝึกของเขาเองแต่คราวนี้เราต้องอาศัยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เข้ามาจับแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการที่ทำเรื่องเวลเน็ตเซ็นเตอร์แต่ละที่เนี่ยนะครับสามารถที่จะรับบุคลากรเหล่านี้เพิ่มขึ้นได
14: ้ค่ะอันนี้เราตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าเราจะสร้างนักบำบัดที่อัพสกิลแล้วเนี่ยค่ะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงมีกรอบระยะเวลากันไหมคะ
15: โอ้คือในเบื้องต้นเราเอาตามตลาดก่อนตอนปีก่อนหน้านั้นเรามองเรื่องของเทเลปิสที่ขาดในตลาดตอนนี้อยู่ประมาณสัก 50,000 กว่าคนเฉพาะเรื่องของนวดไทยนะครับที่จะไปทำงานในเวลเน็ตก็เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตตรงนี้หมายถึงตอนนั้นเราคิดกันเนี่ยยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้นนะครับ
14: ค่ะอาจารย์ขาโครงการนี้อย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่แค่ยกระดับบุคลากรที่จำเป็นและต้องการยังมีเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยไม่ใช่แค่ในเรื่องของสุขภาพและมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาจารย์คาดหวังในเรื่องของมูลค่าหรือว่าประมาณการรายได้เม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่จะกลับมาจากโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
15: คือตอนนี้ GWI นะครับเป็น Global Wellness Institute เป็นหน่วยงานในอเมริกาเขาคำนวณว่ามูลค่า Wellness Economy ของประเทศไทยเนี่ยประมาณกว่า 1.3 ล้านล้านบาทนะครับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือเราจะขยับจากท็อป10ไปสู่ท็อป5เรื่องของ Wellness Destination ของเอเชียแปซิฟิกตัวนี้จะปลดล็อกมูลค่าทางเศรษฐกิจในทุกมิติคือเบื้องต้นเนี่ยที่ประเมินกันคร่าวๆเนี่ยเนื่องจากเราผลิตช่วงต้นน่าจะได้แค่หลักร้อยนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยพอทำเต็มที่มันจะป้อนเข้าสู่ตลาดโลกเช่นเดียวกันครับเพราะไทยเวลเนสเทราปิสเนี่ยเรื่องของนวดไทยอัตลักษณ์ไทยเนี่ยคนทั้งโลกยอมรับนะครับและนวดไทยเนี่ยต้องบอกให้คนรู้ว่านวดไทยนี่เป็นมรดกโลก
14: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วถ้าประชาชนอาจจะเป็นบุคลากรที่เข้าข่ายหรือว่าผู้ประกอบการอื่นๆที่อาจจะสนใจร่วมโครงการด้วยมันจะมีขั้นตอนที่ง่ายเข้าถึงได้จริงบ้างไหมคะโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดอะค่ะ
15: เราจะเปิดตัวหลักสูตรนี้ครับในงานนวดไทยแอนด์เวลเนสเป็นมหกรรมนวดไทยแอนด์เวลเนสครั้งที่1ที่กรมจะจัดในวันที่20ถึง22สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับแล้วก็เปิดตัวแล้วให้มีจับมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาที่จะมาเรียนต่อนี่ครับมาสมัครเรียนให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็เชื่อมต่อกับสถาบันเวลเนสที่ต้องการนักบำบัดไทยเวลเนสเข้าไปทำงานคือจับมือเปิดรับสมัครในงานนี้เลยครับ
14: ก็อดใจรอกันอีกนิดในเดือนสิงหาคมนี้อันนี้สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในรายการนี้เกี่ยวกับโครงการนี้ไหมคะ
15: ครับจริงๆตัวเรื่องของเวลเนสนะครับโดยเฉพาะเวลเนสฮับเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ประเทศไทยทำมานานแล้วนะครับโดยใช้เรื่ององค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาช่วยในการดูแลสุขภาพและมาสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาตินะครับตัว Wellness Center เองมันเป็นสถานที่ที่ให้บริการแล้วรู้สึกเกิดมี Well-being Well-being นี่ยิ่งกว่าคำว่าสุขภาพดีนะครับมันรวมทั้งสบายดีไปด้วยแล้วก็คนที่เข้ามารับบริการใน Wellness เองนอกจากเกิด Well-being แล้วยังต้องเกิดมีความตระหนักรู้ในการที่จะกลับไปดูแลสุขภาพของตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลเนสมันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียวมันหมายถึงมิติทางเศรษฐกิจที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยหรือประเทศไทยในอนาคตครับ
14: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของโครงการไทยเวลเนสเทราปิสโปรแกรมแล้วคาดหวังว่าจะได้เห็นความคืบหน้าต่อไปในอนาคตด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะ
15: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
14: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
16: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆท่านผู้ฟังคะเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กลายเป็นอีกจุดสำคัญที่สะท้อนบทบาทของไทยในการผลักดันความร่วมมือด้านอาหารพลังงานและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของโลกในหลายมิติติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเผชิญความผันผวนทั้งด้านเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จึงถูกจับตามองในฐานะเวทีสำคัญของการกำหนดทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคโดยประเทศไทยย้ำบทบาทการเป็นแรงขับเคลื่อนด้านสันติภาพความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของอาเซียนทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่าไทยได้ยืนยันจุดยืนในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธียึดกติกาสากลและผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคพร้อมผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพและมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลกทั้งนี้ในการประชุมผู้นำไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำ4ประเทศได้แก่เวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์ พื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าพลังงานและความมั่นคงและอีกประเด็นสำคัญที่หลายประเทศหยิบยกขึ้นมาหารือคือความมั่นคงทางอาหารหรือ food security ซึ่งไทยย้ำความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตอาหารสำคัญของโลกและพร้อมสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มที
18: ่สิ่งที่ทุกประเทศได้พูดถึงมากกว่าเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็คือเรื่องอาหารบทแถลงการของเขาไม่มีประเทศไหนไม่พูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหาร food security ซึ่งประเทศไทยเรานำเรื่อง food security เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการเจรจาหรือไปนำเสนอให้กับนานาชาติเรื่องนี้ในที่ประชุมอาเซียนครั้งนี้ทุกประเทศหยิบยกขึ้นมาซึ่งประเทศไทยเราก็ได้สร้างความมั่นใจต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศว่าไทยพร้อมใช้ศักยภาพของเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกให้การสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอย่างเต็มที่พร้อมเสนอให้มีการต่อยอดความร่วมมือที่เราได้ทำมาเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร
17: ขณะเดียวกันไทยยังผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานโดยเสนอเร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดควบคู่การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวทั้งนี้นอกจากความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วในการหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกยังมีความคืบหน้าในหลายมิติโดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าร่วมกันให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยทางด้านพลังงาน Data Center และอุตสาหกรรมอากาศยานด้านมาเลเซียทั้งสองฝ่ายหารือการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและความสงบในพื้นที่ภาคใต้ส่วนฟิลิปปินส์พร้อมขยายความร่วมมือด้านพลังงานและการลงทุนเพิ่มเติมในไทยจะเห็นได้ว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของไทยในฐานะกลไกสำคัญของภูมิภาคทั้งด้านอาหารพลังงานและการสร้างเสถียรภาพท่ามกลางความท้าทายของโลกที่ยังต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกประเทศสมาชิกวาสนาตระเกตรายงาน
10: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
19: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโฟสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างวุ้นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
10: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ปีพุทธศักราช2568มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและแก้ปัญหามลพิษติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: การขนส่งทางรางเป็นหนึ่งในการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุดและมีการปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยที่สุดโดยในพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถร่วมใช้รางหรือทางเฉพาะของหน่วยงานรัฐได้โดยไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามมาตรา73ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุนของรัฐส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกำหนดค่าระหว่างได้ขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากค่าโดยสารนายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกล่าวว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งยกระดับการขนส่งไทยลดปัญหาการจราจรมลพิษและต้นทุนการขนส่งตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางจากร้อยละ2เป็นร้อยละ7ในปี2570พร้อมเร่งจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าให้ครอบคลุม และเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
0: เราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยขนส่งเราไปพึ่งพาการส่งทางถนนมากเกินไปปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนโลจิสติกนะครับ 14.5% ต่อ GDP นะครับเป็นเรื่องของการขนส่งไปแล้ว 6.5 ซึ่งตรงเนี้ยหลักๆ ก็คือทางถนนเป็นหลักนะครับเราจะทำยังไงให้ 6.5 ตรงเนี้ยมันลดลงให้ได้ก็คือต้องเปลี่ยนไปเป็นทางรางกับทางน้ำมากขึ้น
20: ด้านนายบรรเกษมทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท SCGJWD Logistics จำกัดมหาชนและกรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าการขนส่งทางรางตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าลดต้นทุนได้จริงแต่อยากให้ภาครัฐศึกษาประเภทของสินค้าที่เหมาะกับการขนส่งทางรางอย่างรอบด้าน
21: ผมว่าทำเรื่องวิจัยเรื่องว่าสินค้าประเภทไหนใครเหมาะซึ่งถ้าเกิดดึงเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมบางนิคมแล้วก็เอกชนก็พร้อมจะลงทุนเนี่ยแล้วมันมีวอลลุ่มเพียงพอแล้วคุ้มจริงๆมีแพ็คก็ตรงนั้นก็เป็น priority ที่ลองมาแล้วก็น่าทำ
20: ขณะที่นายบวรศิลป์ตันทุวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโงฮกจำกัดมองว่าปัญหาราคาพลังงานและมลภาวะทำให้ผู้ประกอบการตั้งเป้าลดต้นทุนด้านโลจิสติกยอมรับว่าการขนส่งทางรางลดต้นทุนได้จริงแต่สถานที่ตั้งโรงงานส่วนใหญ่เอื้อต่อการขนส่งทางถนนจึงกังวลว่าการขนส่งทางรางอาจใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นและไม่คุ้มค่า
22: ขนส่งทางรถไฟเนี่ยปัจจัยเนี่ยมันคือเรื่องของหัวกระทายว่าอยากจะให้เขามาใช้มันก็ต้องมีต้นทุนให้เขาที่เขาไม่ได้แพงไปกว่าเดิมใช่ไหมครับถามว่าแล้วมัน make sense มั้ยในเวลาที่ของเขาอยู่ในโลเคชั่นที่ไม่ได้เหมาะสมกับการจะใช้รางนะครับ
20: อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจในการลดต้นทุนด้านการขนส่งท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่ผันผวนซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าที่ถูกลงบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสของอากาศที่สะอาดเพราะการขนส่งทางรางสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า7%จุดเริ่มต้นของคาร์บอนเครดิตที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน

0: หากรับประทานลูกมะเดื่อฝรั่งจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนแม้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามะเดื่อฝรั่งสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แต่ข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงผลการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้นซึ่งยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่หนักแน่นพอจะมายืนยันประสิทธิผลดังกล่าวในมนุษย์ได้ขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ให้ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.mthcancer.in.th หรือโทร02-546-1960-6เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยพระไพศาลวิสาโลครับ
5: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินจังหวัดเชียงรายโครงการพระราชดำริภายใต้แนวคิดสวมหมวกให้ดอยค่ะโครงการหลวงห้วยน้ำรินอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดสวมหมวกให้ดอยซึ่งเป็นโครงการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนโดยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานส่งเสริมการปลูกพืชที่สร้างรายได้ควบคู่กับการดูแลป่าและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนค่ะแนวคิดหลักของโครงการนี้มี4ประการแนวคิดแรกคือการปลูกป่าคืนความสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าและภูเขาประการที่2ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรของชาวบ้านบนพื้นที่สูงให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประการที่3สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวบ้านมีอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ทำลายป่าและประการที่4สืบสานรักษาต่อยอดดำเนินงานตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนย้อนไปในอดีตชาวบ้านหมู่บ้านห้วยน้ำรินจำเป็นต้องเลี้ยงชีพด้วยการปลูกฝิ่นขายเพราะมีเพียงฝิ่นเท่านั้นที่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวไร่ข้าวโพดและฝิ่นแต่ขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเกษตรนอกจากมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยแล้วยังไม่รู้จักการรักษาแหล่งน้ำอันเป็นทรัพยากรสำคัญจึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาในทุกปีจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ส่วนพัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินจึงจัดตั้งขึ้นในพื้นที่50ไร่ครอบคลุม4หมู่บ้านประชากรมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์กะเหรี่ยงและคนพื้นเมืองอาศัยอยู่โดยจัดหาแนวทางการทำมาหากินให้กับชาวบ้านทดแทนการปลูกฝิ่นส่งเสริมให้ปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องให้แก่ชาวบ้านโดยเริ่มต้นจากพืชผักเพียงไม่กี่ชนิดเช่นบรอกโคลีผักกาดหวานถั่วแขกคะน้ายอดดอยคำมะเขือเทศดอยคำจากนั้นก็ขยับขยายส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้ผลอย่างมะเดื่อฝรั่งแก้วมังกรบ๊วยพลับสาลี่เสาวรสสตรอเบอรี่รวมถึงเลี้ยงสัตว์ทั้งแพะเนื้อไก่ฟ้าสุกรไก่โคเนื้อและปลาทั้งนี้โครงการหลวงทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อผลผลิตเมื่อผลผลิตขายได้ชาวบ้านก็ไม่ต้องปลูกฝิ่นไม่ต้องทำลายป่าและยังหันมาปลูกต้นไม้ทดแทนภาพภูเขาหัวโล้นในอดีตจึงไม่มีให้เห็นอีกแล้วในบริเวณนี้ต่อมาในปีพุทธศักราช2527สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยน้ำรินทำให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดการตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงด้วยการปลูกพืชเมืองหนาวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่บ้านห้วยน้ำรินยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวลำดับต้นๆที่หลายคนอยากไปเยือนสัมผัสธรรมชาติที่ยังใสสะอาดเช่นบ่อน้ำพุร้อนแม่ขจารและน้ำตกเมืองน้อยหรือเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวดอยอย่างการทอผ้าด้วยกี่เอวแบบกะเหรี่ยงของกลุ่มแม่บ้านคาตานการตีเครื่องเงินแบบโบราณการตำข้าวด้วยครกกระเดื่องทำความรู้จักประเพณีปีใหม่ของชนเผ่ามูเซอร์พิธีการเลี้ยงชาพิธีเลี้ยงขวัญใต้เตียนการผลิตไม้กวาดดอกยาของกลุ่มแม่บ้านเมืองน้อยเป็นต้นเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2565มูลนิธิโครงการหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือการส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์โดยการมีส่วนร่วมในการปลูกและบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืนของชุมชนภายใต้กรอบระยะเวลาความร่วมมือพุทธศักราช2565ถึง2575โดยการพัฒนาต้นแบบพื้นที่เกษตร ป่าไม้ยั่งยืนด้วยการปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่ป่าถาวรเป็นแนวทางสร้างรายได้ด้วยเศรษฐกิจสีเขียวจากการอนุรักษ์ผืนป่าด้วยคาร์บอนเครดิตสอดรับกับเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอยของมูลนิธิโครงการหลวงโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้ไว้เป็นไม้ใช้สอยในครัวเรือนส่งเสริมการปลูกป่าในแบบวนเกษตรเพื่อสร้างรายได้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นพืชยืนต้นให้ผลผลิตระยะยาวใช้แรงงานน้อยร่วมกับการปลูกพืชระยะสั้นเป็นรายได้เสริมโครงการปลูกป่ายังมีส่วนร่วมนี้จะสร้างพื้นที่กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับประเทศโดยมีเป้าหมายปลูกป่าเป็นพื้นที่ดำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงปีนี้รวม4แห่งได้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่นและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินจังหวัดเชียงรายโดยเน้นการปลูกไม้ป่าผสมผสานไม้ผลในโมเดลวนเกษตรได้แก่ไผ่จันทองเทศมะขามป้อมกาแฟกล้วยอะโวคาโดพลัมซึ่งเป็นไม้ผลยืนต้นที่จะสร้างรายได้ในอนาคตสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันจันทร์แล้วนะคร
1: ับ
2: กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำทีมโดยคุณสายชนีสร้างคุณสุวิทย์สมนัสครับสายงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live วันนี้ครับดูแลโดยคุณอัครเดชคำพิละครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งขึ้นหรือยังเอ่ยเมื่อกี้เห็นขึ้นในฝั่ง YouTube Live ไปแล้วนะครับน่าจะเดี๋ยวทยอยเข้ามานะครับในฝั่ง Facebook Live นะครับตอนนี้ติดตามพวกเรากันได้นะครับผ่านทางทั้งวิทยุนะครับแล้วก็ในเครือข่ายออนไลน์แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยว Facebook Live รอสักครู่หนึ่งตอนนี้ไปขึ้นที่ YouTube แล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะครับ
1: นะครับสักครู่หนึ่งนะครับทีมงานครับคุณนวพันธ์ครับฝากตามนิดหนึ่งนะครับ
2: ครับ
1: คุณอัครเดชคำพีระยังไม่ได้ขึ้นใน Facebook Live นะครับ
2: ครับ
1: นะครับเอาละเดี๋ยวช่วงแรกของรายการนะครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องขององค์ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับออกมาชี้นะครับบอกว่ารัฐบาลควรผ่าตัดคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างหรือระบบสวยและอุปถัมภ์นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับท่านครับนโยบายปราบโกงเชิงโครงสร้างของรัฐบาลท่านคิดว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จจริงแค่ไหนครับ
3: เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าก็หวังยากนะจากคำพูดของนักการเมืองในการแถลงนโยบายนะครับเพราะว่าโดยปกตินักการเมืองก็จะไม่ทำเรื่องใหญ่ๆหรอกครับเพราะถ้าทำไปแล้วเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันแบบเข้มข้นลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้พวกเขาเสียประโยชน์เองนะครับแต่ในเมื่อท่านแถลงต่อรัฐสภาก็หวังว่าท่านจะทำในสิ่งที่ท่านพูดนะเพราะมันจะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยครับเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆครับคุณณัฐพลคุณทรงพลครับ
1: ครับอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในขณะนี้นะครับมีกรณีศึกษาอะไรที่น่าสนใจบ้างครับที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วก็มีความน่าสนใจครับท่านครับ
3: ครับใช่เลยครับถ้าเราดูคอร์รัปชันในยุคนี้นะมันไม่ใช่เรื่องแค่ลักกินซ่อนกินอ่ะเอาคนไทยเราจะรู้ดีเลยว่ามันก็กินกันต่อเนื่องนะครับอย่างเอาง่ายๆเลยเราเห็นตามเขตตามจังหวัดตามอำเภอพวกงานโยธางานฝ่ายรายได้เนี่ยคนพวกเนี้ยพอเป็นข่าวเป็นข่าวขึ้นมาเขาโดนจับไปแต่พอโดนจับไปปุ๊บคนใหม่มาก็โกงต่อครับชาวบ้านก็เดือดร้อนต่อไปเรื่อยๆลักษณะนี้เป็นตัวอย่างคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างคือระบบและสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการทำงานเนี่ยมันเปิดให้ข้าราชการให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นน่ะคดโกงได้เพราะฉะนั้นคนเก่าไปคนใหม่มาเขาเรียนรู้ทันทีว่ามาอยู่ที่เขตนี้มาอยู่อำเภอนี้มีช่องทางกินยังไงและต้องส่งสวยยังไงคนมาเป็นเจ้านายเขาก็จะรู้เลยว่าถ้าฉันมาอยู่ประจำอย่างโรงพักที่เนี่ยจะมีจ่าหรือมีนายดาบคนไหนเป็นคนเคลียร์เงินให้มันเป็นอย่างนี้
1: คร
3: ับ เพราะฉะนั้นถ้าเราทำเท่านั้นมันหยุดไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนระบบให้ได้นี่เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ
1: ครับ
3: ตัวอย่างที่สองครับเราได้เห็นกรณีซื้อตึกประกันสังคม7,000 ล้านบาททั้งที่ใครๆก็บอกกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าราคาจริงอ่ะมันอยู่ที่3,500 ล้านแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครต้องรับผิดชอบครับทุกคนอ้างว่าถูกระเบียบเป็นไปตามขั้นตอนอันนี้ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในวันนี้เลยมันก็ปล้นกันกลางวันแสกๆได้ง่ายๆเลยถูกระเบียบเป็นไปตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยน สภาพแวดล้อมอย่างนี้หรือแบบนี้ยังไง
2: ครับ
3: นะครับอีกอันนึงครับอันนี้เพิ่งเป็นข่าวไม่นานวันเกิดท่านปลัดกระทรวงนะครับท่านปลัดกระทรวงเนี่ยก็มีข้าราชการนะนับร้อยครับมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยไปร่วมฉลองที่บ้านท่าน
2: ครับ
3: เอารถหลวงนะรถของหน่วยงานน่ะขนคนนะครับขนสัมภาระเอาไปร่วมจัดงานนะครับเอาของขวัญไปให้ไอ้ตรงนี้เบื้องหลังมันสะท้อนให้เห็นถึงระบบวิ่งเต้นเส้นสายระบบการอุปถัมภ์ของคนนะผู้น้อยต้องวิ่งเอาตามเอาใจผู้ใหญ่นะคนจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ได้แสดงบารมีแล้วอย่างนี้เราจะหยุดได้ยังไงครับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการแอบใช้ของหลวงเบียดบังของหลวงอันนี้เราไปเล่นงานที่ตัวบุคคลก็ไม่ได้ครับสุดท้ายเขาก็ป้องกันพรรคพวกเขาก็ช่วยเหลือกันนะครับเรายังไม่เห็นมีการสอบสวนเรื่องนี
2: ้อัน
3: นี้เป็น3ตัวอย่างที่ผมมั่นใจว่าเราคนไทยทุกคนเนี่ยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เจอเรื่องแบบนี้นะครับเราจะต้องหยุดมันให้ได้ครับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
2: ครับ
3: เป็นประเด็นสำคัญมากครับ
2: ครับแล้วในบทบาทที่ผ่านมาของทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในที่ผ่านมาครับท่านมีบทบาทยังไงครับในการแก้ไขในเรื่องของการถอดบทเรียนแล้วนำมาพิจารณาในการปรับปรุงในเรื่องนี้ครับ
3: ครับขอบคุณมากครับคือถ้าเราแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยแบบจับคนไปแล้วก็แก้ทีละเรื่องทีละเรื่องมันไม่จบหรอกครับคนโกงอ่ะก็จะพลิกแพงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะมันจะหยุดไม่ให้คนโกงซ้ำและถ้าโกงไปแล้วมันก็จะหยุดมันก็จะสามารถไปตรวจสอบง่ายๆผมยกตัวอย่างนะคุณทรงพลคุณรัฐพงศ์
2: คร
3: ับ วิธีแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยคุณทำอะไรคุณต้องเปิดเผยดิต้องโปร่งใสดิพวกงบประมาณการใช้อำนาจแต่เขาก็ไม่แก้กฎหมายพรบข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังอยู่กันมาอย่างนี้26ปีจะ30ปีแล้วมันก็ไปอย่างนี้มีอีกอันหนึ่งวันนี้เป็นโลกยุคดิจิทัล10ปีที่ผ่านมาเราบอกเฮ้ยเรามีพรบอำนวยความสะดวกนะเวลาประชาชนไปติดต่อต้องไม่เรียกรับสำเนาวันนี้มันยังทำไม่ได้สักเท่าไหร่ครับผมเท่าที่ฟังมาเนี่ยน่าจะไปได้สักครึ่งทางเท่านั้นเอง10ปีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งจะเป็นพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาอะไรก็ได้ประกาศว่าทุกหน่วยงานนะคุณจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานวันนี้เขาไม่เชื่อมกันนะข้อมูลของใครของมันบางคนก็ใช้เงิน10ล้าน100ล้านไปทำแอปพลิเคชันทำเว็บไซต์ของตัวเองสิ้นเปลืองครับแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้มันเป็นดิจิทัลแล้วก็ต้องเป็นระบบที่คอมพิวเตอร์มันอ่านได้ง่ายประมวลผลง่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ถึงจะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะอีกข้อหนึ่งครับขอยกตัวอย่างก็คือว่าเวลามันโกงอ่ะมันจะโกงกันหน่วยงานจะเป็นระดับสำนักงานระดับกรมหรือระดับกระทรวงก็แล้วแต่เราจะไปพุ่งเป้าที่รัฐบาลทำไมไม่แก้ทำไมไม่ทำรัฐบาลโกงมันไม่ใช่ครับรายละเอียดที่โกงกันหนักจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานเพราะฉะนั้นจะทำยังไงจะให้มีการทุ่มเทป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงาน
2: ครับ
3: ถ้าลูกน้องผิดอธิบดีโดนเล่นงานลูกน้องผิดผู้อำนวยการโดนเล่นงานอธิบดีโคตรโกงต้องเล่นงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงโคตรโกงต้องเล่นงานตัวรัฐมนตรีอย่างนี้มันถึงจะหยุดครับนี่คือตัวอย่างของการป้องกันคอร์รัปชันเชิงระบบครับ
1: ครับท่านครับเมื่อสักครู่เนี่ยท่านได้พูดถึงพรบข้อมูลข่าวสารครับตอนนี้มันมีประเด็นไหนที่เรามองว่าต้องมีการแก้ไขครับ
3: ต้องแก้ไขทั้งหมดเลยเพราะโดยชื่อของมันนะบอกว่าข้อมูลข่าวสารของทางราชการทุกหน่วยงานก็ทึกทักไปว่ามันเป็นของฉันมันเป็นของเขาแต่รัฐธรรมนูญน่ะเขียนไว้ว่ามันเป็นข้อมูลสาธารณะในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ
2: ครับ
3: ข้อมูลเหล่านี้มันเกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะปิดบังไว้ทำไมนะอันนี้ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนครับกลายเป็นว่าใครอยากรู้อะไรไปยื่นเรื่องร้องมาไปร้องคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารไปร้องโน้ตร้องนี่มากว่าจะได้ข้อมูลใช้เวลาหลายเดือนครับ
2: เ
3: รื่องระดับชาติเราก็มีปัญหาอยู่นะที่ไม่ได้ข้อมูลไม่เปิดเผยเรื่องระดับท้องถิ่นยิ่งหนักไปอีกครับ
1: ครับ
2: ครับครับแล้วในส่วนของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นครับท่านมีคำแนะนำหรือว่าข้อเสนออย่างไรในการปราบโกงเชิงโครงสร้างของรัฐบาลครับท่าน
3: ครับก็ท่านนายกพูดท่านต้องทำนะเราประชาชนต้องช่วยกันทวงถามว่าท่านจะทำอะไรครับ อยากรู้ว่ามันทำยังไงได้บ้างมาพูดคุยกับภาคประชาชนนะนักวิชาการเขาจะบอกท่านได้ครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจว่าภายในสัปดาห์นี้ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและคณะกรรมการกกร.ของภาคเอกชนจะเปิดเผยข้อมูลให้คนไทยได้เห็นนะครับว่ามีหน่วยงานไหนที่เรียกรับสินบนหนักมาก10อันดับ15หน่วยงานแล้วจะชี้ให้หมดเลยเรื่องนี้เหล่านี้ก็จะแบขึ้นมานะครับ
2: ครับ
3: เป็นคำถามว่าเฮ้ยเรื่องเหล่านี้ทุกคนรู้จริงแต่ยังจ่ายกันมาชั่วนาตาปีเป็น10ปีคุณจะแก้ยังไงคุณจะหยุดกฎหมายยังไงคุณจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ยังไงคุณจะตรวจสอบย้อนหลังได้ยังไง
2: ครับ
3: อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำแต่พลังของประชาชนต้องช่วยกันครับและภาคเอกชนเองก็เหมือนกันเราจะต้องช่วยกันพูดชัดๆท่านที่ทำธุรกิจนะหยุดการจ่ายสินบนทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เหมือนกัน
2: ครับ
3: นะครับแล้วบ้านเมืองเราจะเจริญครับ
1: ครับถ้ามองมิติทางกฎหมายแล้วเราก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายนะครับส่วนในทางปฏิบัติเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายท่านมองว่าตอนตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะสั้นยังไงบ้างฮะ
3: การบังคับใช้กฎหมายในระยะสั้นคนที่เป็นผู้นำต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างเลยนะครับเราต้องมีการกำชับกำชาบ้านเรามีปัญหาเยอะมากครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรื่องหลักนิติธรรมนะมันกลายเป็นเรื่องของพวกพ้องการใช้อำนาจใช้ดุลพินิจที่หลายๆเรื่องใหญ่ระดับชาติเนี่ยก็ขัดใจประชาชนมากอย่างกรณีท่านอดีตรัฐมนตรีศักดิ์สยามที่ปปช.ไปตีความอย่างนั้นนะครับยังมีหลายๆเรื่องที่ขัดใจประชาชนขัดกับมาตรฐานของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นต้องทำให้ได้คือผู้นำต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครับต้องทำให้เป็นแบบอย่างครับ
1: ครับถ้าภาคประชาชนล่ะครับท่านมองว่าเรามีแนวทางอย่างไรให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับ
3: วันนี้ภาคประชาชนตื่นตัวมากนะเพียงแต่ว่ายังไม่เข้มแข็งนักยังไม่ถึงขนาดที่ประชาชนจะออกมาแซงชั่นหรือต่อต้านในเรื่องอะไรได
2: ้ครับ
3: แต่วันนี้ก็ดีมากแล้วครับ
2: ครับ
3: เราจำเป็นจะต้องพูดกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะมันกระทบ

0: ของโกงทำใจขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็ได้เราเรียกว่าคอร์รัปชันบอสนะครับท่านใช้โทรศัพท์ใช้แท็บเล็ตของท่านน่ะพิมพ์คำว่าแชทฟ้องโกงทำใจหรือคอร์รัปชันบอสเขียนลงไปเนี่ยท่านสามารถร้องเรียนได้เลยร้องเรียนโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของท่านว
1: ่
0: าท่านชื่ออะไรหมายเลขบัตรประชาชนอะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับ แล้วทางปปช.กับสำนักงานปปท.เนี่ยเขาจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เองครับเป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยสำหรับประชาชนครับเราเริ่มต้นอันนี้แล้วครับ
1: หมายถึงว่าแอปพลิเคชันฟ้องโกงทันใจเนี่ยข้อมูลจะถูกลิงก์ไปยังปปช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมาดูแลในเรื่องนี้ถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: ครับ
0: ขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมั่นใจนะว่าแชทฟ้องโกงทันใจเนี่ยนะครับทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเป็นผู้พัฒนาระบบนี้มา
1: ครับ
0: แล้วก็ทางปปช.ปปท.นะครับ
1: ครับ
0: ก็เข้ามารับทราบแล้วก็ให้การสนับสนุนเพื่อที่จะติดตามทุกเรื่องร้องเรียนของประชาชนทางภาคเอกชนโดยคณะกรรมการกกร.นะครับที่เป็นตัวแทนของหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารเนี่ยก็เข้ามาสนับสนุนและก็รณรงค์ในเรื่องนี้นะครับว่าผู้ประกอบการทุกคนนะจะคนไทยหรือต่างชาติก็แล้วแต่อยู่ในเมืองไทยถ้าท่านรู้สึกว่ามันเอาเปรียบกันมันรีดไถกันขอให้ร้องเรียนผ่านแชทตัวนี้ได้เหมือนกันครับ
1: ครับCorruption Watch นะฮะแชทฟ้องโกงทันใจนะครับอันนี้ก็ไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็จะมีการสรุปด้วยว่าในพื้นที่ไหนมีเรื่องอะไรยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์ดร.มานะ นิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับชัดเจนนะครับเรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่างๆแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายนะครับที่เป็นต้นเหตุเนี่ยของการทุจริตของการคอร์รัปชันนั่นเองนะฮะกฎหมายที่ยังคงมีช่องโหว่ในเรื่องของการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ดุลพินิจในการทำงานต่างๆเนี่ยคือดุลพินิจของคนเนี่ยก็แตกต่างกันนะฮะดุลพินิจผมดุลพินิจของคุณณัฐพงศ์เนี่ยความเร็วความช้าและความอะไรต่างๆมันจะแตกต่างกันนะครับมุมมองก็แตกต่างกันดังนั้นกฎหมายเนี่ยตอนนี้ก็มีการออกแบบนะครับในการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ดุลพินิจน้อยลงนะครับคือมีหลักมีเกณฑ์มากยิ่งขึ้นกล่าวคือเวลาไปติดต่อราชการเราก็จะเห็นว่าเวลาเขาจะบอกว่าถ้าติดต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างระยะเวลาตั้งต้องมีประมาณเท่าไหร่3วัน5วัน7วันอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐในการเรียกรับสินบนนะครับแต่อื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับที่เราจะต้องมีการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มข้นกันต่อไปครับ
2: ครับ
1: ติดตามประเด็นสถานการณ์กันต่อนะครับ เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับผมได้ขับรถผ่านบริเวณฝั่งตรงข้ามของเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับที่วันนี้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็จะได้พักโทษนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมไปแล้วครับบรรยากาศเป็นยังไงฮะคุณรัฐพงศ์เมื่อเช้านี้
2: ครับเมื่อเช้านี้เวลาตีห้านะครับก็มีนักข่าวไปรอสัมภาษณ์แล้วก็ไปรอทำข่าวกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยนะครับไปร่วมรับแล้วก็ให้กำลังใจกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่บริเวณเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับมีกำหนดพักโทษในวันนี้แล้วก็ล่าสุดนะครับมีการปล่อยตัวคุณทักษิณออกมาแล้วนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยเรียกว่ามวลชนนะครับเข้าไปต้อนรับแล้วก็มีนักข่าวเยอะแยะนะครับมีภาพออกมาเนี่ยคือคุณทักษิณใส่เสื้อสีขาวนะครับกางเกงเนี่ยจะเป็นกางเกงขายาวสีกรมท่านะครับแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าสีเทาก็ยังไม่ได้เห็นว่ามีการสวมกำไร EM แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์และก็กระทรวงยุติธรรมนะครับมีการยืนยันว่าติดกำไร EM หลังจากที่ก้าวพ้นประตูของเรือนจำนะครับแล้วก็มีการได้สวมกอดนะครับกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรนะครับไปพร้อมกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเอมพินทองทาชินวัตรกุณากรวงแล้วก็มีในส่วนของทางนักการเมืองนะครับที่ไปร่วมต้อนรับนะครับเป็นอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมถึงสมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายๆท่านก็ไปต้อนรับครั้งนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีการทักทายในส่วนของมวลชนที่ไปต้อนรับตรงนี้ด้วยกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็ได้ขึ้นรถไปนะครับล่าสุดเนี่ยทางคุณอุ๋งอิ๊งมีการแจ้งมาว่าขั้นตอนแรกเนี่ยหลังจากที่คุณทักษิณจะออกจากเรือนจำนะครับก็คือไปตรวจสุขภาพก่อน
1: oh.
2: นะครับว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่อยู่ในเรือนจำมายาวนานกว่าเกือบ7เดือนนะครับ
1: ก็จะพ้นโทษนะครับอันนี้คือได้พักโทษเนี่ยก็คือยังคงมีโทษจำคุกอยู่แต่ว่า ให้พักโทษเนี่ยที่บ้านนะครับบ้านจันทร์2ล้านนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีการติดกำไร

0: เอ็มเนี่ยดูความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแม้ข่าวนี้จะดูเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวในทางการเมืองเป็นมวลชนเสื้อแดงที่ไปปักหลักแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบนะครับเรื่องของสมการทางการเมืองภาพใหญ่นะฮะต้องติดตามทิศทางกันต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องของการเมืองการพักโทษอดีตนายกทักษิณนะครับวันนี้ก็ได้พักโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดตามดูว่าเรื่องของความชัดเจนในทางการเมืองในหลายๆเรื่องว่าจะเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: ฝั่งเสื้อแดงเนี่ยจะมีการปรากฏตัวหรือว่าจะมีการช่วยอะไรการเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้หมายถึงว่าคุณทักษิณจะมีการแอคชั่นหรือว่าจะมีการออกมาเนี่ยเป็นศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณเหมือนสมัยก่อนหรือไม
1: ่
0: นะครับต้องติดตามดูนับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการครับเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร
4: ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็ไปดูเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะแล้วครับชายหาดบางชายหาดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการจับจองพื้นที่นะครับมีการจับจองพื้นที่อันนี้เป็นกระแสข่าวแล้วก็ภาพที่เราเคยเห็นในสมัยก่อนนะครับว่าจะมีการจับจองพื้นที่ต่างๆพื้นที่นั้นเป็นของใครพื้นที่นี้เป็นของใครนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็เรียกร้องกันไปบอกว่าชายหาดเนี่ยมันควรจะเป็นของทุกคนซึ่งตามหลักมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใครเนี่ยอยากจะใช้ก็ต้องใช้ได้และต้องใช้อย่างมีความรับผิดชอบขยะอะไรต่างๆเนี่ยคุณเอามาปุ๊บคุณก็ต้องเก็บกลับไปนะครับจะต้องมีการดูแลไม่ให้ว่ามีการหาประโยชน์ทางรายได้ในชายหาดอันนี้ผูกขาดด้วยอิทธิพลแต่เพียงผู้เดียว
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าจะต้องมีการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะไม่มีผู้อิทธิพลมาเรียกเงินนะครับไม่มีผู้มีอิทธิพลมาเรียกเงินแล้วก็ให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นพื้นที่ใจกลางเศรษฐกิจเป็นหาดสวรรค
1: ์
0: ของใครหลายคนนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวกันเยอะแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ครับเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทา ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะแล้วก็รับฟังข้อคิดเห็นแล้วก็ปัญหาข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับท่านนายกก็บอกครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลพื้นที่สาธารณะแล้วก็สิทธิประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมกันยืนยันครับว่าจะไม่มีอิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟียเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับหน่วยงานให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความชอบธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับท่านก็ย้ำชัดแล้วครับว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะต้องคำนึงทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้ก

0: ในการนำพื้นที่สาธารณะคืนกับประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็อาจจะพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับและท่านก็ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญนะฮะกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานด้านป่าไม้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ปกป้องพื้นที่สาธารณะประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะนะฮะก็ไม่อยากจะเห็นภาพว่าอ๋อมีมาเฟียเรียกเงินในพื้นที่นะครับเหมือนเราจะเดินชายหาดหรือว่าเราจะไปใช้ประโยชน์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมาเก็บ20บาท30บาทแบบเนี้ย
1: เป็นพื้นที่ในการควบคุมมันก็ไม่เหมาะนะอย่างเงี้ย
0: คือถ้าเก็บเนี่ยเข้าอบต.อบจ.เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยก็ไม่ใช่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดมีการเก็บเข้ากระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเรามาใช้พื้นที่เนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะโดนตีหัวไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยก็เรียกร้องก็คือสิทธิของประชาชนเนี่ยจะต้องได้ใช้ชายหาด 100% นะฮะแล้วก็อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะฮะแต่การที่มีผู้มีอิทธิพลมาเรียกรับผลประโยชน์หรืออะไรใดๆเหล่านี้เนี่ยชายหาดทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจะมีแล้วก็นายกเนี่ยก็ได้เห็นเล็งเห็นตรงนี้แล้วนะครับก็เข้าติดตามสถานการณ์เรื่องของประเด็นนี้แล้วก็รับฟังข้อคิดเห็นแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการยกเลิกภารกิจนะครับในการลงพื้นที่หาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดระนองติดตามคดีสินค้าหนีภาษีกว่า50ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจท่านนายกเมื่อวานนี้ครับไปดูเรื่องของปลากระป๋องกันบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วคุณสุภมาศได้ลงพื้นที่แล้วก็มีการกำกับดูแลอย.ก็มีการกำกับดูแลก็บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปฮะ
1: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่านอกจากสคบ.แล้วที่ดูแลในส่วนนี้นะครับในส่วนของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าในส่วนของอย.นะครับก็นำทีมโดยแพทย์หญิงสุภัทราบุญเสริมครับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีการเปิดเผยนะครับถึงในเรื่องของการเร่งประสานมือความร่วมมือไปยังในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกประเทศขออภัยครับทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและก็สถานที่จำหน่ายปลากระป๋องที่มีพื้นที่ในโดยรอบนะทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนในส่วนนี้นะครับและก็ตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิตหรือว่า GMP ในส่วนนี้ด้วยรวมถึงความถูกต้องของฉลากชนิดของปลาที่นำมาบรรจุก็ต้องตรงตามระบุที่บนฉลากกำหนดไว้นะครับไม่ให้มีการนำปลาชนิดอื่นมาสวมรอยทั้งนี้ย้ำว่าการนำปลาชนิดอื่นเนี่ยมาบรรจุแทนปลาที่ระบุไว้ถือว่าเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมนะครับตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522นะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนไปจนถึง10ปีปรับ 5,000 บาทจนถึง 100,000 บาทนะครับแล้วก็ฐานแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้องด้วยก็ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญนะครับมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีในส่วนของผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะครับก็จะมีการปรับไม่เกิน 10,000 บาทด้วยผู้บริโภคนะครับพบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะผิดปกติไม่ตรงตามฉลากก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย1556ได้นะครับอันนี้คือเราสามารถแจ้งได้ทุกอย่างนะไม่ใช่แค่กระป๋องอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการเอารัดเอาเปรียบหรือว่ามีการทำอาหารออกมาหรือว่าผลิตภัณฑ์ออกมาที่ไม่ตรงปกเนี่ยถือว่าเป็นความผิดนะครับหลากหลายความผิดเลยเรื่องนี้นะครับอย.ก็แจ้งได้ว่าจะต้องแจ้งมาที่อย.ก็ได้นะครับ1556นะครับหรือว่าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของการที่พอมีประเด็นดราม่าปลากระป๋องเกิดขึ้นนะครับความขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐก็มีการส่งต่อไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับ
0: คือปฏิบัติการเชิงรุกแล้วนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเชิงรับอย่างเดียวนะฮะรอให้ประชาชนมาร้องเรียนแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยแต่พอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นเนี่ยภาครัฐก็พยายามที่จะหาแนวทางเสริมเนี่ยในการที่จะปฏิบัติการให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ปลากระป๋องฮะยังจะมีอีกหลายๆเรื่องนะฮะเวลาคุณเปิดสื่อออนไลน์หรือว่า YouTube อะไรต่างๆเนี่ยคุณเห็นไหมครับว่ามีการขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยบางทีโอ้อวดสิ่งต่างๆเนี่ยเกินจริง นะครับแล้วก็ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็คือผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยเข้าถึงโลกออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็เวลาเขาไปเห็นในสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยสื่อออนไลน์ต่างๆในการที่โฆษณาขายของแล้วบางทีเนี่ยคนที่ไม่ใช่เภสัชกรคนที่ไม่ใช่หมอเนี่ยใส่เสื้อกราวเนี่ยเหมือนหมอเหมือนเภสัชกรผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็เชื่อว่าคนที่ให้

0: ข้อมูลต่างๆเนี่ยคือหมอแล้วก็มีการขายของขายอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาได้พูดออกมาเนี่ยบางทีมันอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเช่นยาดมอะไรต่างๆที่ดมไปแล้วเนี่ยทำให้นอนหลับสบายแบบนี้นี่ถือว่ามันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม
1: ่
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ทางด้านของอย.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องไปกำกับดูแลมีการมอนิเตอร์ริงหรือว่าการเฝ้าดูนะครับเขาเรียกว่าโซเชียลลิสเซนนิ่งด้วยนะฮะก็คือในการเฝ้าดูต่างๆไม่ต้องไปรอให้ประชาชนเนี่ยเกิดเหตุความเดือดร้อนเสียหายแล้วแจ้งกันเข้ามานะครับต้องมีการปฏิบัติการตรงนี้นะครับแล้วก็จะต้องมีการบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาภาครัฐเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่ชอบมาพากลด้วยเหตุที่หน่วยงานเขาเนี่ยไม่มีอำนาจอยู่ในมือในการที่จะจัดการอะไรต่างๆเนี่ยทำใหการประสานงานอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นเช่นเรื่องของออนไลน์แบบนี้เนี่ยคุณจะต้องไปประสานกับหน่วยงานไหนก็อยากให้หน่วยงานรัฐเนี่ยมีการบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังและเข้มข้นไม่อย่างนั้นปัญหานี้มันก็จะยังเป็นเพนพอยต์หรือว่าจุดเจ็บในดวงใจของประชาชนกันต่อไปนะครับไปดูเรื่องของไวรัสฮันตากันบ้างนะครับอันนี้ก็มีการระบาดเกิดขึ้นนะครับไวรัสตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้เนี่ยในช่วงสงครามเกาหลีนะฮะที่แม่น้ำฮันตันนะ
1: ครับ
0: ชื่อว่าไวรัสฮันตานะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเชื้อยังไม่รุนแรงเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดเนี่ยพบการแพร่ระบาดเนี่ยบนเรือสำราญฮันตาไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MD Hondilus นะครับที่เป็นเรือสัญชาติเนเธอร์แลนด
1: ์
0: นะฮะออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินาไปแอฟริกานะครับรายละเอียดเป็นยังไง
1: ครับเรื่องนี้นะครับทางนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานะครับบนเรือสำราญ MD Hondius นะครับซึ่งออกเดินทางจากอาร์เจนตินามุ่งหน้าไปทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วในเมื่อวานนี้นะครับข้อมูลก็พบล่าสุดนะครับว่าในส่วนขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยมีการระบุว่าสามารถควบคุมสถานการณ์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับโดยผู้ที่สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดก็มีการกักตัวเพื่อป้องกันโรคนะครับแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องนี้และก็ขณะนี้นะครับยังไม่พบผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเติมในส่วนของโรคไวรัสฮันตานี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ครับโรคนี้ก็ยังคงเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยานั้นนะครับเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างก็ขอให้ประชาชนชาวไทยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับข่าวที่มีการนำเสนอออกมาในเรื่องของไวรัสฮันตาในช่วงนี้นะครับซึ่งทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขครับมีการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวนะครับจึงยังไม่น่ากังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางองค์การอนามัยโลกเองนะครับมีการรายงานผลตรวจสอบยืนยันพบว่าผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา6รายเนี่ยจากผู้ต้องสงสัย8รายนะครับซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์Andes ไวรัสนะครับ Andes ไวรัสนะครับซึ่งสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้พบในอเมริกาใต้นะครับขณะนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต3รายก็ได้แก่คู่สามีภรรยาชาวดัสนะครับแล้วก็หญิงชาวเยอรมัน1รายส่วนผู้ป่วยรายอื่นๆอยู่ระหว่างการรักษาแล้วก็เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมดในเรือลำนี้นะครับ147คนก็มีการถูกกักตัวแล้วก็เฝ้าระวังโรคนะครับว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อแล้วก็เป็นการเหมือนไม่ได้เอาไปพบกับคนหมู่มากในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมก็ประเมินว่าประเทศไทยตอนนี้นะครับยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของโรคไวรัสฮันตานี้ครับ
0: ครับก็ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยแล้วก็ผู้ติดเชื้อเนี่ยก็อยู่ห่างไกลจากประเทศไทยมากนะครับประกอบกับไม่มีคนไทยเนี่ยอยู่บนเรือลำนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับซึ่งเราก็มีบทเรียนจากโควิด-19 มาแล้วนะฮะทั่วโลกเนี่ยก็เรื่องของการกักโรคแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยก็มีประสบการณ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสฮันตาเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่น่ากังวลนะฮะไปดูเรื่องของการหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพกันบ้างนะครับหลังจากมีการเปิดตัวดร.โจของพรรคประชาชนไปแล้วนะครับเวลาหาเสียงทีไรเนี่ยเรามักจะเห็นรถแห่หาเสีย
1: ง
0: จะเห็นป้ายหาเสียงอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นมิติใหม่ของพรรคประชาชนในแนวก้าวหน้านะครับเขาบอกว่าจะไม่ติดป้ายหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในฝั่งพรรคประชาชนนะฮะก็คือคุณชัยวัฒน์สถา วรวิจิตรนะฮะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพในนามของพรรคประชาชนก็เปิดเผยผ่าน Facebook นะครับบอกว่าเราจะไม่ทำป้ายหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพติดตามถนนและเสาไฟฟ้าแม้แต่ป้ายเดียวเพราะทุกครั้งในฤดูเลือกตั้งหลายๆครั้งนะฮะป้ายหาเสียงติดตามพื้นติดตามถนนเนี่ยก็ถูกผลิตขึ้นมาในระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของขยะเรื่องของทัศนวิสัยในการบดบังสายตาผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับเรื่องของการหาเสียงนะครับเพราะว่าประชาชนก็บอกว่าโอ้หาเสียงทีไรเนี่ยโอ้ป้ายเต็มท้องถนนทุกทีนะครับบังสายตาแล้วก็กีดขวางทางจราจรเนี่ยฮะบอกมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเจอหนักนะฮะเวลาเลี้ยวทีเนี่ยจะมองอะไรไม่เห็นนะฮะเขาเลยบอกว่านี่เป็นยุทธศาสตร์ไร้ป้ายหาเสียงนะครับของดร.โจพรรคประชาชนเป็นกลยุทธ์สื่อสารทางการเมืองที่ชาญฉลาดเปลี่ยนจากข้อจำกัดหรือความเสียเปรียบในเชิงพื้นที่ให้เป็นจุดขายจุดขายคืออะไรครับด้านสิ่งแวดล้อมความทันสมัยตอบโจทย์คนเมืองรุ่นใหม่ที่อาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับขยะสายตาที่เขามองเห็นนะครับเพราะว่ามันไปบดบังทัศนวิสัยแล้วก็อะไรต่างๆของเขานะครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ไร้ป้ายหาเสียงนะครับเป็นแนวคิดของพรรคประชาชนเป็นแนวสื่อสารเชิงก้าวหน้าครับ
1: ครับส่วนทางด้านหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับก็มีการไปสัมภาษณ์นะจากทางสื่อมวลชนนี่แหละในเรื่องของประเด็นของโพนะครับที่จะมีการสำรวจออกมานะครับในส่วนของคุณชัดชาติเนี่ยมีคะแนนนำลิ้วเลยนะครับเป็นกังวลไหมหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงนะครับกับการเลือกตั้งผู้ว่าในครั้งนี้รวมถึงไปถามในเรื่องของการส่งสกด้วยนะครับว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยมีทิศทางยังไงนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณเทงพูดเลยนะครับว่าในเรื่องของการที่มีการจะเลือกตั้งผู้ว่าที่จะเกิดขึ้นนะครับคุณเทงก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมุ่งหน้าในเรื่องของการเข้าสู่การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่จะมีการพูดคุยกันนะครับพรรคประชาชนก็จะมีการพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยคือวาระที่ประชาชนจะต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมในกรุงเทพมหานครได้อย่างไรนะครับเปลี่ยนจากกรุงเทพเนี่ยที่เป็นเมืองยากๆให้กลายเป็นเมืองง่ายๆได้ยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดของพรรคประชาชนที่มองไว้ส่วนเมื่อถามว่าแนวทางที่คุณเทงเนี่ยเคยให้ไว้ตอนประชุมพรรคครั้งใหญ่ที่ผ่านมานะครับว่าไม่อยากให้ส.ส.เนี่ยเอื้อบ้านใหญ่มากจะถูกนำกลับมาใช้กับสกในครั้งนี้หรือไม่คุณเทงก็บอกว่าในฐานะพรรคการเมืองเนี่ยหน้าที่ของเราคือทำงานทางความคิดอย่างสนามกรุงเทพมหานครเนี่ยตนเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรือว่าคนหนึ่งคนใดนะครับที่มาจากพรรคประชาชนหรือว่าไม่ใช่พรรคประชาชนก็ตามเนี่ยก็จะมีการฟอร์มทีมนะครับโดยไม่ได้มีทีมหรือว่าสกหรือสสที่มีปัญหาหลายๆอย่างที่เป็นปัญหายากๆในกรุงเทพเหมือนแทบจะไม่ได้แก้ไขเลยนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวในประเทศไทยที่มีการเลือกเป็นล้านๆคนนะครับแต่อำนาจในการย้ายเสาไฟฟ้าสักต้นเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดถึงในเรื่องของอำนาจแล้วก็มุมมองที่เกิดขึ้นของทางพรรคประชาชนนะครับถามถึงในเรื่องของผลโพของนิด้าโพนะครับออกมาว่าคุณชัชชาติเนี่ยนำลิ้วในทุกสนามเลยนะครับคุณเทงรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้คุณเทงก็บอกว่าตนเนี่ยอยากจะเชิญชวนชาวกทมให้มองไปไกลกว่าการที่ใครจะมาเป็นผู้ว่ามากกว่าแน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่นะครับเส้นเลือดฝอยก็ทำได้ดีซึ่งตนก็เชื่อว่าทีมพรรคประชาชนก็สามารถแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยได้ดีไม่แพ้กับตัวเลือกอื่นนะครับจุดแข็งของการทำงานคือปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับที่พรรคประชาชนเนี่ยก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ตรงนี้นะครับเมื่อถามว่าทางคุณเทงเนี่ยใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้คะแนนคุณชัชชาติไปเท่าไหร่นะครับคุณเทงก็ตอบว่าในส่วนของการให้คะแนนคุณชัชชาติเนี่ยคิดว่าอย่าไปให้คะแนนท่านเลยนะเพราะว่าก็ต้องชื่นชมในสิ่งที่ทำได้ดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับของชาวกรุงเทพหลายคนแต่ตนเนี่ยไม่ออกมาบอกว่าใครดีกว่าใครแต่พรรคประชาชนก็มีจุดแข็งจริงๆในเรื่องของปัญหากรุงเทพในเรื่องของเชิงโครงสร้างนะครับที่ใครคนหนึ่งจะเข้ามาแก้ได้เนี่ยถ้าไม่ได้แบบฟูลทีมก็อาจจะยากนิดนึงนะครับตรงนี้ทางคุณเทงก็บอกมานะครับแล้วก็ประเด็นที่คุณสมพลเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับในกรณีของการที่คุณชัยวัฒน์หรือว่าดร.โจนี่แหละตัวแทนแคนดิเดตผู้ว่าพรรคประชาชนนะครับมีการบอกว่าจะไม่มีการใช้ป้ายหาเสียงในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคุณเทงก็ตอบว่าตนเนี่ยย้ำว่าไม่มีป้ายที่นี่หมายถึงว่าแคนดิเดตผู้ว่ากทมนะครับเฉพาะแคนดิเดตผู้ว่ากทมเท่านั้นนะแต่ว่าสกเนี่ยก็จะแล้วแต่ท่านนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการสับสนก็อาจจะมีการติดป้ายบางส่วนตนก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะครับเราก็ชวนทุกคนมาคิดว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะมีปัญหาที่เจอว่าผู้สมัครบางคนเนี่ยไปติดป้ายในพื้นที่ทางเท้านะครับอย่างที่คุณทรงพลเล่าก็อาจจะมีการรบกวนในการสัญจรนะครับตรงนี้หรือไม่ก็เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆนะครับที่คุณชัยวัฒน์เนี่ยทำให้เห็น ลี่ยนวิธีการหาเสียงให้ง่ายขึ้นกับประชาชนนั่นเองครับ
0: อืมนะฮะก็ถือว่าเป็นแนวใหม่นะครับต้องดูว่าจะสามารถทำได้หรือไม
1: ่
0: นะฮะคือทำแล้วเนี่ยมีผลกับคะแนนเสียงหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารอัญชันฉลาดของพรรคประชาชนนะครับที่จับแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ป้ายหาเสียงเนี่ยที่จะไม่รบกวนสายตาแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือไม่มีปัญหาเรื่องของขยะนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดใหม่ๆที่ถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถทำได้จริงนะฮะแล้วคนอื่นเนี่ยเอาตามเนี่ยถือว่าเกิดประโยชน์มากนะครับ
1: ครับ
0: จะช่วยลดต้นทุนการหาเสียงด้วย
1: ถูกต้อง
0: นะครับเพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยคนเข้าถึงสื่อโซเชียลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยได้มากแล้วไม่เหมือนต่างจังหวัดใช่ไหมฮะต่างจังหวัดยังต้องใช้รถหาเสียงต้องใช้ป้ายหาเสียงอะไรต่างๆขึ้นเวทีไฮปาร์คอะไรต่างๆแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยบริบทของชุมชนเมืองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรื่องของการใช้ป้ายหาเสียงเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นน้อยลงแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ผมก็ชื่นช
1: ม
0: ผมก็ชื่นชมเหมือนกัน
1: น่าจะไปหนักทางออนไลน์มากกว่า
0: น่าจะไปหนักทางออนไลน
1: ์
0: นะครับก็คือถ้าพูดถึงแนวทางในทางการเมืองดร.โจเนี่ยถือว่าเปิดตัวช้าไปเปิดตัวช้าไปเพราะว่าจะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพอีกไม่นานนี้แล้วนะครับซึ่งถ้าเทียบกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยตอนเขาสมัครหาเสียงเป็นผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยเขาแนะนำตัวแล้วก็มีการลงพื้นที่เนี่ยปีกว่าถึงจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับถ้าเกิดพรรคประชาชนเนี่ยถ้าเทียบเรื่องของการเปิดตัวแล้วก็แคมเปญอะไรต่างๆเนี่ยในการที่จะหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยถือว่าเปิดตัวช้าไปนิดนึงช้ากว่าคุณเต้มงคลกิจช้ากว่าคู่แข่งหลายๆคนใช่ไหมฮะช้ากว่าคู่แข่งหลายๆคนเนี่ยแล้วก็คนก็ยังไม่รู้จักดร.โจมากนักนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วก็บทบาทอีกบทบาทนึงนะครับที่เหมือนเรียกคะแนนนิยมแล้วก็เป็นจุดขายของพรรคประชาชนที่จะมีให้กับดร.โจครับเอาล่ะไปดูเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านกันบ้างนะครับหลังจากที่พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวเนี่ยได้มีประกาศบังคับใช้แล้วนะครับพอประกาศบังคับใช้แล้วเนี่ยคำถามคือว่าพอใช้แล้วเนี่ยถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนฮะพ.ร.ก.ฉบับนี้ถ้ามองวิเคราะห์ในทางกฎหมายแล้วมาตรา173หรือมาตรา172ตามรัฐธรรมนูญหากมีการถ้าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขามีการยื่นเนี่ยในการเบรกเนี่ยคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทไปยังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้เขาก็จะมีการยื่นไปยังประธานสภาและประธานสภาโสภณสารัมเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน3วันนับแต่ได้รับคำร้องฉบับนี
1: ้
0: นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะต้องเหมือนเป็นนายไพรส์นีนั่นแหละถ้าคำร้องไม่มีปัญหาหรืออะไรก็ส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องพิจารณาภายใน60 วันพิจารณาภายใน60 วันว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยในการออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินหากไม่ฉุกเฉินและขัดกับข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยพ.ร.ก.ฉบับนี้นะครับก็คือจะถือว่ามีปัญหาก็คือว่าตกไปนะครับก็คือไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่แรกนะครับไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่แรกหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดนี้มันไม่ฉุกเฉินจริงให้พระราชกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นคำถามแล้วถ้าเกิดกู้ไปแล้วทำอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วศาลวินิจฉัยภายหลังว่าพ.ร.ก.นี้มีปัญหาอะไรจะเกิดขึ้น ความรับผิดชอบในทางการเมืองสูงสุดของฝ่ายบริหารจะต้องเกิดก
1: ็
0: คือรัฐบาลจะต้องยุบสภาลาออกนะฮะยุบสภาลาออกนี่คือความรับผิดชอบสูงสุดของฝ่ายบริหารส่วนเรื่องเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะใช้ไปแล้วหรืออะไรไปแล้วหากเกิดความเสียหายแน่นอนต้องรับผิดในทางแพ่งต่อไปในฐานะผู้นำของรัฐบาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดนี้เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดก็คือไม่ฉุกเฉินจริงนะฮะคนอาจจะนึกว่าอ๋อพอพ.ร.ก.ออกแล้วแม้ตอนหลังศาลจะว่าอย่างนี้แต่มันก็ใช้ไปแล้วนี
1: ่
0: ความรับผิดชอบอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนฮะความรับผิดชอบทางการเมืองจะต้องเกิดนะครับหากไม่เกิดเนี่ยจะเกิดการเรียกร้องจากฝ่ายตรงข้ามแน่นอนผมยืนยันว่าแน่นอนนะฮะให้เกิดการยุบสภาและลาออกของผู้นำฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดก็คือไม่ฉุกเฉินจริงนะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่จะต้องติดตามดูนะครับส่วนคำถามอยู่ว่าพ.ร.ก.กู้เงินของประเทศไทยเคยออกมาแล้วเนี่ยกี่ฉบับแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างย้อนกลับไปในสมัยวิกฤตต้มยำกุ้งจำได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: แบงค์ล้มแล้วก็สถาบันการเงิน เงินทุนหลักทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะเกิดวิกฤตทางการเงินเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์สมัยก่อน25บาทภายใน1สัปดาห์ขึ้นมาเป็น 40-50 บาทนะครับอันนั้นคือวิกฤตทางการเงินมีการกู้เงินในสมัยปี2541โดยคุณชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีไปทั้งหมด 800,000 ล้านนะครับจากวิกฤตต้มยำกุ้งนะ
1: ครับ
0: เพื่อช่วยเหลือเงินกองทุนเพื่อฟื้นฟูแล้วก็เสริมความมั่นคงทางสถาบันเศรษฐกิจการเงินไม่ให้ล้มละลายกันนะครับอันนี้เมื่อปี41ต่อมาปี45นายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรนะครับกู้ไปอีก 780,000 ล้านนะคร
1: ับ
0: 780,000 ล้านต่อเนื่องในการปรับโครงสร้างหนี้จัดการวิกฤตทางการเงินจากต้มยำกุ้งปี40นะ
1: ครับ
0: อีกครั้งหนึ่งคือปี2552คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีกู้ไป 400,000 ล้านนะครับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยเข้มแข็งและมาตรการเช็คช่วยชาตินะครับต่อมาปี2555ครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกู้ไป 350,000 ล้านนะ
1: ครับ
0: จากเหตุฉุกเฉินคือมหาอุทกภัยปี54นะครับวางระบบบริหารจัดการน้ำสร้างอนาคตประเทศหลังน้ำท่วมใหญ่อ
1: ัน
0: นี้คือเหตุการณ์วิกฤตที่ไล่เรียงมา4เหตุการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดคือปี 63-64 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีกู้ไป 1.5 แสนกว่าล้านนะครับวิกฤตโควิด-19 อันนี้เราคงจำกันได้ล่าส
1: ุ
0: ดคือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดูแลด้านสาธารณสุขเรื่องวัคซีนแล้วก็กระตุ้นการบริโภคนะครับด้วยการออกพรก. 2ฉบับครับและล่าสุดปี69คุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีกู้เงินอีก 4 แสนล้านนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของวิกฤตซ้อนวิกฤตรับมือพลังงานเงินเฟ้อจากสงครามเรื่องของว
1: ิ
0: กฤตพลังงานตะวันออกกลางนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาดูแลประชาชนเยียวยาประชาชนนะครับอันนี้คือทั้งหมดย้อนรอยเหตุการณ์พรก.กู้เงินของประเทศไทยครับต้องติดตามดูครับ
1: ครับส่วนวันนี้นะครับทางพรรคประชาชนนะครับคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็จะมีการยื่นในเรื่องของการยกร่างคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับปมตีความพรก.กู้เงินว่าด้วยคำร้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตนก็เห็นแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีการไปยื่นกันนะครับแจ้งว่าในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีการส่งให้กับทางประธานสภานะครับไปพิจารณาแล้วก็อย่างไทม์ไลน์ที่คุณทรงพลบอกนะครับว่าอาจจะมีการพิจารณาอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของพรก.นี้จะมีการอนุมัติใช้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่ออ
0: นุมัติแล้ว
1: อนุมัติ
0: คือพรก.เนี่ย
1: ค
0: ือณวันนี้นะพรก.ฉบับนี้คือกู้ได้เลยคือคุณทำตามทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตามพรก.ฉบับนี้ได้เลยแต่หากพรก.ฉบับคือพรก.เนี่ยหลักการเนี่ยคือออกมาเพราะมันมีความจำเป็นเร่งด่วนและบังคับใช้ทันทีหล
1: ัง
0: จากนั้นเนี่ยพรก.ฉบับนี้ออกมาแล้วปุ๊บจะต้องมีการประชุมสภาทันทีในโดยเร็วที่สุดเพ
1: ื่อ
0: ที่จะพิจารณาพรก.นี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามหลักหรือเปล่าว่ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินไม
1: ่
0: สามารถรอได้นะครับซึ่งฝ่ายค้านเขาบอกว่ามันไม่ฉุกเฉินมันรอได
1: ้
0: เพราะหลายโครงการเนี่ยมันต้องผ่านในระดับพรบเช่นโครงการพลังงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขามองว่ามันไม่ใช่เร่งด่วนกันในการที่จะทำพลังงานสะอาดใช่ไหมฮะเร
1: ื่อง
0: ของการส่งเสริมโซลาร์เซลล์เนี่ยเขามองว่ามันสามารถใช้งบปกติได้นะครับเขามองว่าตรงนี้คือการสอดไส้เข้าไปนะครับโดยการที่จะนำเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้อาจจะดูฉุกเฉินแต
1: ่
0: อีกก็คือ 200,000 ล้านแรกแต
1: ่
0: อีก 200,000 ล้านอีก 200,000 ล้านนึงที่รวมเป็น 400,000 ล้านเนี่ยเขามองว่าอีก 200,000 ล้านที่เหลือเนี่ยในเรื่องของพลังงานสะอาดมันไม่ฉุกเฉิน
1: มันรอได้
0: ใช่มันรอได้เขาก็เลยยื่นเรื่องตรงนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าตรงนี้มันไม่เป็นไปตามคุณสมบัติเงื่อนไขของกฎหมายในการออกพรก.แล
1: ้
0: วก็ไทม์ไลน์อย่างที่คุณณัฐพงษ์บอกเหมือนกันว่าเนี่ยประธานสภาพอรับเรื่องไว้สมมติรับวันนี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: มีเวลา3วันที่จะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญจะส่งก่อนก็ได
1: ้
0: แต่ไม่ช้ากว่า3วันนะคร
1: ับ
0: คำถามคือประธานสภาโสภณสารามสามารถดึงเรื่องไว้ได้ไหมถ้าเทคนิคทางการเมืองเนี่ยคือการวินิจฉัยในการอ่านอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ก็ไม่นานนะคร
1: ับ
0: ไม่ควรเกิน24ชั่วโมงถามว่าเคยมีเหตุการณ์ในการให้ตีกลับไปแก้ไขไหมในสม
1: ั
0: ยคุณวันมูฮัมหมัดนอร์มัตทาเนี่ยเคยมีการยื่นเรื่องคล้ายๆประเด็นเหล่านี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: ในการประชุมสภาก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั่นแหละ
1: ครับ
0: แล้วคุณวันนอเนี่ยก็รับมาแล้วให้ฝ่ายค้านไปแก้ตอนนั้นเนี่ยคือเรื่องของการมีชื่อของคุณทักษิณชินวัตรอยู่ในยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
1: ครับ
0: คุณวันนอบอกให้ไปแก
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วก็ตีกลับไปแล้วทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็ส่งกลับมา
1: บ
0: แบบง่ายๆก็คือขีดค่าชื่อคุณทักษิณออกไปนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของการวินิจฉัยของประธานสภาในการที่จะพิจารณา อะไรต่างๆที่ทางสภาเนี่ยยื่นไป ครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยได้ยื่นเรื่องไปยังประธานสภาซึ่งเปรียบดังบุรุษไปรษณีย์ถ้าทางกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบังคับ
1: ครับ
0: ให้ต้องยื่นเรื่องผ่านประธานสภาส.ส.ไม่น้อยกว่า1ใน5นะยื่นเรื่องผ่านประธานสภาและประธานสภาต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายใน3วัน
1: นับ
0: แต่วันรับเรื่องศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องวินิจฉัยภายใน60วัน
1: นับ
0: แต่วันรับเรื่องหากมีการพิจารณาแล้วบอกว่าพรก.ฉบับนี้ไม่ถูกต้องไม่อะไรปุ๊บก็จะมีปัญหากับรัฐบาลแน่นอนนะฮะก็คือว่าฝ่ายบริหารก็จะต้องยุบสภาลาออกนะครับอันนี้คือทิศทางทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งถือว่าร้อนแรงพอสมควรประกอบกับคุณทักษิณก็ได้พ้นโทษมาแล้วนะครับต้องติดตามดูว่าการพ้นโทษของคุณทักษิณจะทำให้พรรคเพื่อไทยสีแดงเนี่ยมีความแดงเข้มข้นหรือว่ามีกำลังขุมกำลังมากยิ่งขึ้นหรือไม่เพราะ คุณทักษิณถือว่าเป็นแกนนำและผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยทุกครั้งที่มีการประชุมพรรคหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกคนจะวิ่งไปที่บ้านจันทร์สองล่า ครั้งนี้จะแตกต่างจากเดิมหรือไม่เพราะพรรคเพื่อไทยไม่ใช่แกนนำรัฐบาลแล้วนะคร
1: ับ หรือว่าจะหันหลังให้กับการเมืองเลยนะครับก็ต้องรอติดตามว่าทิศทางในการเมืองหลังจากที่คุณทักษิณออกมาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับ
0: ซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นไปได
1: ้
0: ที่คุณทักษิณเนี่ยอาจจะถึงเวลาที่จะต้องอันนี้ผมพูดเองนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะพักผ่อนนะครับเลี้ยงหลานแล้วก็ใช้มุมสงบแล้วนะครับเพราะครั้งนี้เนี่ยถ้าวิเคราะห์จากครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำและนายกเนี่ยก็คือลูกสาวคุณทักษิณนะคร
1: ับ
0: ใช่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แล้วสมการการเมืองมันเปลี่ยนไปคุณทักษิณอาจจะลดบทบาทของตัวเองลงนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้คำปรึกษาให้กับพรรคเพื่อไทยต่อไปนะครับเพราะว่าท่านก็ยังถือว่าเป็นที่เคารพเป็นที่รักเนี่ยของของหลายฝั่งหลายฝ่ายนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามการวางตัวของท่านทักษิณต่อไปว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับพวกเรากันใหม่ครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งเธอ
11: ธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
12: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
11: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
12: จริงด้วย

0: เพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนโดยมีครอบครัวมารอรับและเดินทางกลับบ้านจันทร์ส่องล่า
2: เมื่อเวลา 7:45 นที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและสีกำไร EM ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจบริเวณหน้าเรือนจำและได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจทั้งสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากนั้นขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันทร์ส่องล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้ดนภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
1: วุฒิสภานัดประชุมพิจารณากระทู้ถามและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนใหม่
3: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นวันนี้มีวาระสำคัญเริ่มด้วยการพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลในหลายประเด็นเช่นแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพปัญหานโยบายกัญชาเสรีและการทบทวนนโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้จากนั้นมีวาระเรื่องด่วนในการตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมพิจารณารายงานผลการศึกษาการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาอีก4เรื่องโดยเฉพาะการเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาสังคมที่กระทบต่อการดำรงชีวิตและการติดตามแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมถึงวาระใหม่ที่น่าสนใจคือการศึกษาปัญหาคนต่างด้าวถือครองที่ดินผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มดับไฟป่าพรุบาเจาะและระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าน
4: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาจังหวัดได้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนเร่งเข้าควบคุมและดับไฟป่าต่อเนื่องขณะนี้สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทั้ง6จุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างการควบคุมเนื่องจากช่วงบ่ายจะเกิดกระแสลมแรงส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากจึงสั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง5หมู่บ้านระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าพร้อมเฝ้าระวังควันไฟที่อาจกระทบต่อทัศนวิสัยการบินเนื่องจากช่วงบ่ายกระแสลมจะเปลี่ยนทิศจากลมทะเลเป็นลมบกทำให้พื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมประจำปี2569พร้อมป้องกันยุงลายด้วยมาตรการ3เก็บ
5: นายแพทย์สงกรานต์ใหม่ชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมมีแนวโน้มระบาดสูงขึ้นตามฤดูกาลและเข้าสู่หน้าฝนเนื่องจากฝนที่ตกลงมาทําให้มีน้ําขังตามภาชนะต่างๆเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายประกอบกับช่วงเวลาเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาต่างๆมีการรวมตัวของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการระบาดของโรคได้จึงขอให้ทุกสถานศึกษาเร่งสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายทุกสัปดาห์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาช่วยกันจัดการสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบๆสถานศึกษาโดยใช้มาตรการ3เก็บสกัดยุงลายคือเก็บบ้านเก็บขยะทิ้งขยะลงถังและปิดฝาให้มิดชิดและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งค่ะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำภาษาอังกฤษที่สามารถใช้คำภาษาไทยแทนได้ค่ะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยใช้คำนี้ในลักษณะของการทับศัพท์บ่อยครั้งค่ะคำของเราในวันนี้ก็คือคำว่า late สะกดLATE late หรือที่เรามักจะออกเสียงกันว่า late นั่นเองคำว่า late นี้นะคะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ในลักษณะของทับศัพท์ค่ะเรามีคำภาษาไทยมาแทนคำว่า late ถึง2กรณีด้วยกันในกรณีแรกค่ะคุณผู้ฟังสามารถใช้ไม่ทันเวลาหรือสายไม่ทันเวลาหรือสายแทนคำว่าเลทตัวอย่างประโยคเขามาทำงานเลทโดยอ้างว่าการจราจรติดขัดประโยคนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถใช้เป็นเขามาทำงานไม่ทันเวลาโดยอ้างว่าการจราจรติดขัดหรือเขามาทำงานสายโดยอ้างว่าการจราจรติดขัดอีกครั้งนะคะเราใช้คำว่าไม่ทันเวลาหรือสายแทนคำว่าเลทเช่นเขามาทำงานเลทโดยอ้างว่าการจราจรติดขัดสามารถใช้เป็นเขามาทำงานไม่ทันเวลาโดยอ้างว่าการจราจรติดขัดหรือเขามาทำงานสายโดยอ้างว่าการจราจรติดขัดนั่นคือกรณีที่1 นะคะในกรณีที่2ค่ะเราสามารถใช้คำว่าช้าแทนคำว่าเลทตัวอย่างประโยควันนี้รถไฟเลทตั้งครึ่งชั่วโมงประโยคนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถใช้เป็นวันนี้รถไฟช้าตั้งครึ่งชั่วโมงอีกครั้งนะคะวันนี้รถไฟเลทตั้งครึ่งชั่วโมงหรือวันนี้รถไฟช้าตั้งครึ่งชั่วโมงโดยสรุปก็คือคำว่าเลทนั้นเราสามารถใช้คำว่าไม่ทันเวลาสายหรือช้ามาแทนก็ได้อย่างไรก็ตามค่ะก่อนการใช้ค่ะขอให้พิจารณาบริบทในประโยคประกอบด้วยนะคะเพื่อที่เราจะสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองคุณผู้ฟังทุกท่านคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีคำแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะEverydayEnglish.

0: ากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ราชธานีเกมส
0: ์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้สุดเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอ

0: บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
2: ความสุขบนผืนแผ่นดินนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความสมานฉันท์และสามัคคีเพื่อทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสุขเข้าใจเข้าถึงพัฒนาปรัชญาแห่งสันติสมานฉันท์และความเจริญที่ยั่งยืน
3: ร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวทสุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

าพจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติทั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมและการแข่งขันกีฬาอุโสแห่งชาติครั้งที่8ปาปีเกม69แล้วพบกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะในวันที่7ถึง17พฤษภาคม2569และวันที่8ถึง14มิถุนายน2569เกมแห่งมิตรภาพเกมแห่งเมืองคนดีแล้วพ

0: วท.สุราษฎร์ธานี 89.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อที่เป็นเลิศเพื่อบริการประชาชนสร้างสรรค์สังคมเพื่อการมีส่วนร่วม
1: บุรีหนึ่งมวนฉนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ตรงกับแรม10ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุด้วยผ่าน6สวทของเราจาก3จังหวัดค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรนะคะผ่านทางสวทชุมพรค่ะจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนะคะนั่นก็คือทาง Facebook Live ค่ะสวทจุดสุราษฎร์ธานีค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจกันได้นะคะพื้นที่ไหนอากาศเป็นยังไงฝนตกไม่ตกยังไงก็ร่วมจัดร่วมส่งเสียงส่งจากในพื้นที่มาร่วมกับรายการของเราได้นะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นประจำค่ะในเรื่องของรายการคุยข่าวก้าวมงของเราที่จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนนะคะนโยบายรัฐสำคัญต่างๆที่นำมา เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราเนาะรวมถึงหลากหลายประเด็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรวมถึงข่าวสารทั้งในพื้นที่3จังหวัดของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีนะคะรวมถึงติดตามข้อกฎหมายเรื่องราวต่างๆที่น่ารู้และก็น่าสนใจวันนี้11พฤษภาคมยังเป็น1วันที่ภาคใต้บ้านเราเนาะโดยเฉพาะ3จังหวัดของเราเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองกันด้วยคุณผู้ฟังขาเนื่องจากวันนี้พื้นที่ภาคใต้ค่ะจะได้รับผลกระทบเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังแล้วก็สตูลที่ยังจะได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนฟ้าคะนองกันอยู่ในวันนี้ที่อาจจะได้รับผลกระทบหนักเนาะภาพรวมเลยแล้วกันไม่รอช้าไปดูจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ฟังคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะว่าวันนี้3จังหวัดของเราเนี่ยฝนมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนค่ะบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมและลมกระโชกแรงนะคะส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะดูจอบเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมาดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองขนอมสิชนท่าศาลาปากพนังหัวไทพรมคีรีลานสกาพระพรหมฉวางถ้ำพนราช้างกลางนาบอนทุ่งใหญ่ทุ่งสงและบางขันลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีมีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณอำเภอเมืองเกาะพะงันเกาะสมุยท่าชนะชัยยาท่าฉางพุนพินกาญจนดิษฐ์ดอนสักนาสารบ้านนาเดิมเคียนซาวเวียงสะพระแสงและชัยบุรีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรในช่วงวันนี้เนาะแล้วก็ช่วงเนี่ยค่ะ7วันหลังจากนี้ไปเนี่ยปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยขอให้พี่น้องประชาชนนะคะบริเวณภาคใต้เนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะจากในเรื่องของพยากรณ์อากาศค่ะมาติดตามข่าวสารในภาพรวมของประเทศกันก่อนนะคุณผู้ฟังวันนี้เองค่ะก็ยังมีหลากหลายประเด็นที่ยังคงต้องติดตามกันรวมถึงความคืบหน้าของโครงการรถพุ่มพวงเนาะที่ออกมาไทยช่วยไทยนะคะที่พรุ่งนี้จะมีการเริ่มคิกออฟเป็นวันแรกในการที่จะมีการส่งรถไปเรื่องของช่วยเหลือเรื่องของเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแต่ข่าวเมื่อเช้านี้ก่อนเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายก็หลายคนโดยเฉพาะการเมืองก็ยังคงต้องติดตามกันนะคะเรื่องของอดีตนายกทักษิณชินวัตรค่ะได้รับการพักโทษนะคะแล้วก็ออกจากเรือนจำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่ามกลางการไปรอรับของประชาชนเนาะที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ที่ติดตามท่านมานะคะรวมถึงครอบครัวก็ไปต้อนรับอย่างใกล้ชิดเนาะโดยมีการเข้ารายงานตัวคุมประพฤติค่ะพร้อมติดกำไร EM ดำเนินขั้นตอนตามเงื่อนไขการปล่อยตัวช่วงเวลาประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เอง 8:40 นค่ะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1บางกอกน้อยนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่แจ้งไว้โดยได้ติดกำไร EM จากเรือนจำคลองเปลมเรียบร้อยแล้วเพื่อรับทราบวิธีการใช้งานอุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนค่ะก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติภายหลังการปล่อยตัวนะคะซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติ1อีกครั้งภายใน3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคมนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งนี้ค่ะผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRI หรือการรักษาที่อาจได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์โดยต้องมีเอกสารรับรองแพทย์จากประกอบการพิจารณานะคะแล้วก็ในกรณีที่มีเหตุด้านสุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณากำไรถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ค่ะก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็ติดตามกันมาเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครอบครัวก็ได้มีการโพสต์เนาะแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะเรื่องของไวรัสฮันตากันบ้างคุณผู้ฟังคะหลายฝ่ายก็มีการพูดถึงกันเนาะซึ่งประเทศไทยโดยรัฐบาลได้ออกมามีการยืนยันค่ะว่ารัฐบาลมีการเฝ้าระวังเรื่องของไวรัสฮันตาย้ำว่าไทยเนี่ยยังไม่พบการระบาดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองแล้วก็ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการติดตามโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานะคะอย่างใกล้ชิดเนาะภายหลังองค์การอนามัยโลกค่ะได้มีการรายงานว่าพบผู้ป่วยเนี่ยติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ในขณะที่ไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามค่ะได้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อ

เนื่องโดยรองโฆษกก็ได้กล่าวนะคะว่าโรคไวรัสชนิดนี้เป็นโรคติดต่อที่มีที่สัตว์ที่มีฟันแทะเนาะเช่นหนูนาแล้วก็หนูบ้านเป็นพาหะสำคัญค่ะการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะนะคะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากค่ะและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกเนื้อจะคล้ายกับไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือว่าวัคซีนป้องกันโรคค่ะการรักษาจึงเป็นไปตามอาการนะคะโดยได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมค่ะก็ได้มีการเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคเนี่ยไปศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพรบ.โรคติดต่อพร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและแนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์ฟันแทะและสิ่งปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจจะมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะคะฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดรวมทั้งรักษาความสะอาดของบ้านและสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูค่ะซึ่งได้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองนะคะเราไม่ตื่นตระหนกเนาะคุณผู้ฟังคะแต่ก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะมาปิดท้ายข่าวสารในภาพรวมของประเทศด้วยเรื่องของความคืบหน้าสงครามตะวันออกกลางกันสักเล็กน้อยในเรื่องของภาพรวมประเทศตอนนี้อิหร่านได้ออกมาย้ำว่าตอบข้อเสนอของสหรัฐเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนเรื่องนี้สื่อทางการของอิหร่านค่ะได้มีการรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ระบุว่าอิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐแล้วโดยผ่านทางปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาซึ่งข้อเสนอของฝ่ายอิหร่านจะมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนขณะที่ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนค่ะแห่งอิหร่านเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X นะคะว่ายืนยันว่าอิหร่านเนี่ยจะไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรูและหากมีการเจรจาเกิดขึ้นจะไม่ได้ถึงการยอมจำนนหรือการล่าถอยพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของอิหร่านคือการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของอิหร่านและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดียวทางด้านของพลตรีอาลีอับดุลราฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางได้มีการเข้าพบกับอายาตอลเลาะห์คาโมมตาบาคาเมเนอีซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของอิหร่านเพื่อรายงานความพร้อมขั้นสูงของกองทัพอิหร่านสำหรับการตอบโต้การกระทำเป็นปรปักษ์ของสหรัฐและก็อิสราเอลนั่นเองค่ะอย่างไรก็ดีเรายังคงต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังคะว่าความยืดเยื้อจะมียืดเยื้อไปถึงเมื่อไหร่และการดำเนินงานของไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานและเศรษฐกิจเองจะเดินหน้าไปทางไหนต่อและก็ที่สำคัญเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกันด้วยเดี๋ยวยังไงทุกข่าวฐานทุกข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนติดตามได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะ9นาฬิกา31นาทีค่ะได้เวลาของรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ค่ะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามทางเพศรู้ไว้ไม่ตกเทรนคุณผู้ฟังคะได้รับเกียรติจากคุณชยานีเลียบทเลียบทวีนะคะเป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของจังหวัดราชบุรีให้เกียรติมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันกับการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

วัสดีค่ะถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังเผชิญกับการถูกลวนลามทางสายตาหรือว่าถูกโรคจิตสะกดรอยตามหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานพูดจาในเชิงล่อแหลมหรือเข้ามาคอมเมนต์โดยใช้ข้อความในลักษณะ18บวกหรือแม้กระทั่งมีคนส่งภาพของลับมาให้ดูแล้วไม่รู้จะจัดการอย่างไรอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอเรื่องคุกคามทางเพศรู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ที่ผ่านมานะคะเราไม่มีการบัญญัติฐานความผิดการกระทำในลักษณะดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะค่ะหากจะเป็นความผิดก็คงจะเป็นในความผิดเพียงละหุโทษในฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญซึ่งมีระวางโทษไม่สูงผู้กระทำความผิดจึงไม่เกรงกลัวกระทั่งต่อมานะคะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยได้มีการบัญญัติความผิดฐานคุกคามทางเพศขึ้นและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่30ธันวาคม2568ที่ผ่านมาดังนั้นหากได้ความตามตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นโดยมีลักษณะส่อไปในทางเพศน่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศแล้วก็ย่อมเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากผู้กระทำความผิดได้กระทำซ้ำๆต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกกำนันหรือในโลกออนไลน์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หรือกระทำต่อเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีหรือว่ากระทำโดยอาศัยเหตุที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นผู้บังคับบัญชายกตัวอย่างเช่นการเป็นนายจ้างลูกจ้างก็เป็นเหตุให้ต้องรับโทษหนักขึ้นอีกด้วยค่ะแต่มีข้อสังเกตที่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกท่านนิดนึงนะคะในความผิดฐานคุกคามทางเพศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยกเว้นกรณีที่เป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีและกรณีที่กระทำโดยอาศัยเหตุที่เป็นผู้บังคับบัญชากฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ค่ะซึ่งหมายความว่าผู้เสียหายก็จะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อเช่นนั้นจะขาดอายุความร้องทุกข์นะคะดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อเราถูกคุกคามทางเพศต้องตั้งสติแล้วรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนั้นยกตัวอย่างเช่นการแคปหน้าจอข้อความการเก็บรวบรวมภาพนิ่งคลิปวิดีโอและ URL ที่เกี่ยวข้องแล้วดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เร็วที่สุดค่ะแต่หลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าถ้าเกิดคลิปวิดีโอภาพลามกที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศเนี่ยกำลังว่อนอยู่ในโลกออนไลน์ใครๆก็สามารถเข้าไปชมได้กว่าจะรอให้คดีถึงศาลก็อาจจะมียอดวิวยอดแชร์นับไม่ถ้วนยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหายให้บอบช้ำยิ่งไปกว่าเดิมซะอีกกฎหมายจึงมีมาตรการพิเศษให้สิทธิผู้เสียหายขอให้ศาลทำการไต่สวนเพื่อขอให้มีคำสั่งให้ผู้นำเข้าข้อมูลระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าพอในสภาพความเป็นจริงอะค่ะเรามักจะไม่ทราบเลยว่าผู้นำเข้าข้อมูลเป็นใครกฎหมายจึงให้อำนาจศาลในการสั่งให้ผู้ควบคุมผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันก็หมายถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีที่เรารู้จักกันระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องรอให้เป็นคดีความขึ้นที่ศาลเลยนะคะทั้งนี้ก็เป็นการบรรเทาความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นมากไปกว่านี้นั่นเองค่ะหากคลิปที่คนดูอยู่นี้เป็นประโยชน์อย่าลืมส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้กับคนอื่นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันพวกเขาด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเพศใดอายุเท่าไรการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งที่พึงกระทำค่ะและหากท่านมีปัญหาข้อพิพาทหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนอัยการ1157หรือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีบรรยากาศแผ่นดินตอนนี้นะคะท่านอัยการได้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนทุกอย่างเลยค่ะชัดถ้อยชัดคำมากๆเนาะวิธีการดำเนินการเนาะหลังจากที่เราจะถูกคุกคามทางเพศโดยที่เราจะทำยังไงกันได้บ้างเดี๋ยวนี้แค่สายตามันก็จะเป็นการคุกคามได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งอย่างที่ท่านอัยการจังหวัดเนาะได้บอกไว้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรปรึกษาเนี่ยโทรได้ที่สายด่วนอัยการ1157นะคะหรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เลยเนาะก็เป็นข้อมูลดีๆสาระดีและถ้าเกิดอยากชมรายการย้อนหลังก็เช่นเดียวกันค่ะเซิร์ชชื่อรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ใน Facebook แล้วก็ YouTube นะคะใช้ชื่อเดียวกันไปติดตามรายการย้อนหลังของเราตอนนี้จริงๆเดินมาถึงตอนที่225แล้วด้วยค่ะรวมถึงไปรับชมรายการก่อนหน้านี้ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังคะ9นาฬิกา37นาทีค่ะแวะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live กันด้วยนะคะตอนนี้มีใครกันแล้วบ้างทักทายทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะคะทางด้านของพี่อเนกพริกไทยค่ะต้นน้ำน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของหัวหน้าวงสายทองแบนดำป่าพยอมเนาะทักทายกันด้วยนะคะก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังการผ่านทางวิทยุกันด้วยเนาะมีหลากหลายประเด็นตรงไหนนะคะอยากจะให้เราเล่าข่าวอะไรเพิ่มเติมหรือพื้นที่ไหนฝนตกไม่ตกยังไงตกหนักไม่หนักยังไงก็ร่วมรายงานกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังคะ9นาฬิกา38นาทีค่ะได้เวลาไปลงสนามข่าวติดตามข่าวสารในพื้นที่3จังหวัดของเรานะคะเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรไล่เรียงกันไปจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจริงๆเมื่อวานนี้ค่ะในเรื่องของภาพรวมภาคใต้ตอนบนของเราอ่ะนะคะนายกก็ลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตเนาะแล้วก็ไปที่จังหวัดระนองด้วยติดตามในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกอะไรตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาทอย่างที่ระนองใช่ไหมคะซึ่งเป็นการไปตรวจยึดในเรื่องของเป็นเกี่ยวกับโกดังสินค้าซ่อนเร้นสินค้าที่เชื่อว่านำเข้ามาจากภายในราชอาณาจักรเนี่ยแต่ไม่ได้ผ่านศุลกากรหรือว่าสินค้าหนีภาษีนั่นเองคุณผู้ฟังซึ่งพอไปตรวจสอบนะคะก็พบเจ้าของโกดังเนาะเก็บของไว้เนี่ยเป็นให้เขาเรียกว่าอะไรมีผู้เช่าพื้นที่เป็นสัญชาติเมียนมาค่ะแล้วก็พบสินค้าทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทเนาะทั้งในพื้นที่ค่ะและมีการยึดอายัดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนในประเด็นของชุมพรเนี่ยจริงๆในเรื่องของแลนด์บีชเองอะนะคะที่หลายคนก็ยังคงต้องติดตามกันต่อเดี๋ยวรายการคุยข่าวก้าวมงของเราคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวจะเชิญทางด้านหอการค้าจังหวัดเนาะเดี๋ยวมาพูดคุยกันในรายการสดๆไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการพัฒนาโลจิสติกต่างๆแล้วก็เรื่องของโครงการแลนด์บีชด้วยที่จะมีการนำเสนอต่อเรื่องของครม.ที่จะมาประชุมสัญจรกันจังหวัดสงขลานะคะเดี๋ยวยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวมูจะมาอัปเดตแล้วก็เล่าให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้เองความคืบหน้าเรื่องของโครงการแลนด์บีชในพื้นที่ชุมพรระนองเองนะคะก็ถือว่านายกเองได้มีการสั่งการให้มารับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างต่อเนื่องเนาะซึ่งก่อนที่จะดำเนินการอะไรเสียงของประชาชนในพื้นที่ที่รู้ข้อมูลเนาะไม่ใช่ว่าสนับสนุนแต่เป็นการสนับสนุนโดยที่ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเนี่ยเสียงเหล่านี้จริงๆต้องรับฟังอย่างรอบด้านแล้วก็อย่างรอบคอบมากๆก่อนที่จะดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวในเรื่องนี้มุกจะมาเล่าให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะจากในพื้นที่ของชุมพรค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็มีการขับเคลื่อนโครงการสำคัญสำคัญหลายโครงการเช่นเดียวกันค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของการประชุมกรอจังหวัดคุณผู้ฟังขาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาสินค้า GI แล้วก็ดันโครงการสำคัญกว่า120ล้านบาทค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ติดตามค่ะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและก็เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งได้มีการติดตามความคืบหน้าค่ะการขับเคลื่อนสินค้าอัตลักษณ์และก็สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ของจังหวัดอาทิกระจูบนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศขึ้นทะเบียน GI จากกรมศิลป์ทางปัญญารวมถึงผ้าทอเมือง
นครค่ะที่มีการขยายพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่24แปลงครอบคลุม20อำเภอจำนวนกว่า 26,750 ต้นน่ะนะคะพร้อมเป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยให้ได้รับตรานกยูงพระราชทานนอกจากนี้ค่ะยังมีการดำเนินการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน GI สำหรับกลุ่มทอผ้าในจังหวัดของนคร6กลุ่มด้วยกันและประสานความร่วมมือค่ะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดทำคู่มือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดขณะเดียวกันได้มีการรับทราบถึงแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนรุ่นใหม่ในจังหวัดตลอดจนรับทราบเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งภาพรวมในเดือนมีนาคมค่ะพบว่าเศรษฐกิจของจังหวัดเนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวจากภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นโดยวาระเพื่อพิจารณามีการพิจารณาโครงการสำคัญภายใต้วงเงินงบประมาณรวมกว่า120ล้านบาทประกอบด้วยโครงการโครงสร้างถนนนะคะปรับปรุงโครงสร้างถนนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเส้นบ้านบางคลุ้งขังงบประมาณ32ล้านบาทถนน เรื่องของคอนกรีตสายศูนย์อนันต์เปี้ยเนินนะคะที่ตำบลคลองน้อย10ล้านบาทแล้วก็โครงการยกระดับวิถีชุมชนอัตลักษณ์บ้านน้ำตกสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนงบประมาณกว่า18ล้านบาทและโครงการแสงแห่งศิลป์เมืองนคร Light of Art นครศรีธรรมราช Illumination Project ค่ะงบประมาณกว่า30ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบในโครงการต่างๆในวาระพิจารณาด้วยนะคะรวมถึงการร่วมมือภาครัฐเพื่อเป็นการสร้างโอกาสการค้าการลงทุนและก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมาดูกันต่อเรื่องของการจัดเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคใต้ค่ะกับโครงการ Ferrari Owner Club Thailand หรือว่า FOCT Southern Trip 2026นะคะซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะคลับ Ferrari ประเทศไทยได้เคลื่อนขบวนรถหรูประเดิมเที่ยวในเส้นทางและเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคใต้ในเส้นทางจังหวัดนครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เป็นการสร้างสีสันและกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยค่ะก็มีรถ Ferrari หรูเนี่ยกว่า18คันเนาะมาร่วมกันจัดเหมือนเป็นคาราวานรถนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยนอกจากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเนี่ยก็ได้มีการมุ่งหน้าเนาะไปยังจังหวัดกระบี่ผ่านถนนเรียบทะเลขนอมสิชนเพื่อสัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติทะเลอันดามันแล้วก็ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวระดับลักชัวรี่ค่ะก็ท้ายเส้นทางที่จังหวัดภูเก็ตเนาะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีเอกลักษณ์ทั้งเรื่องของวัฒนธรรมอาหารและชายหาดชื่อดังโดยกิจกรรม FOCT Southern Trip ครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่สะท้อนพลังของกลุ่มรักผู้รักยนต์กรรมระดับโลกแต่เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การบริการแล้วก็การสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวคุณภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์อีกด้วยนั่นเองค่ะจากในเรื่องนี้ค่ะมาครบถ้วนเนาะในเรื่องของข่าวสารในพื้นที่จังหวัดนครเนาะเพราะว่าอย่างเรื่องของ Ferrari เนี่ยก็เป็นการที่มาที่นครเนาะก็เป็นการสัมผัสในเรื่องของเส้นทางแห่งศรัทธานะคะมาไหว้พระธาตุนครกันแล้วก็รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอื่นๆที่ถือว่ามาเส้นทางนครเนี่ยสุราษฎร์กระบี่หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงภูเก็ตก็เป็นเส้นทางที่ล้ำค่าแล้วก็เป็นเส้นทางที่สวยงามสร้างว่าเชื่อว่าน่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทางแล้วก็ผู้ร่วมทริปรวมถึงเป็นการช่วยการกระจายแล้วก็การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้สายตาชาวโลกแล้วก็คนในประเทศไทยเนี่ยได้เห็นกันอย่างทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมกันมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะสุราษฎร์ธานีในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจก็เกี่ยวข้องอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงความคืบหน้าของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ด้วยคุณผู้ฟังขาก็ถือว่าวันนี้เนาะวันที่11พฤษภาคมเข้าสู่วันที่5ของการแข่งขันอย่างเป็นทาง
การเนาะซึ่งเดี๋ยวจะมีการจบการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้ก็เป็นพิธีปิดนะคะรวมส่งแรงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬากันด้วยคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามเรื่องของตารางการแข่งขันหรือว่าผลการแข่งขันได้เนาะที่ผ่านทางเว็บไซต์แพลตฟอร์มค่ะ suratgames.siu.ac.th มุกสะกดให้ฟังกันแบบนี้ suratgames.siu.ac.th นะคะก็ได้ทุกชนิดกีฬาเผื่อแบบใครอยู่ในพื้นที่ไหนอยู่ใน8อำเภอที่มีการจัดการแข่งขันเนี่ยก็จะได้ไปร่วมส่งแรงเชียร์ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาที่เดินทางมาจากทั่วทั้งประเทศเลยนะคะเหรียญรางวัลตอนนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องนักกีฬาเนาะจากกรุงเทพมหานครด้วยนะคะคว้าเหรียญรางวัลไปแล้วเป็นเหรียญทอง43เหรียญทอง33เหรียญเงินแล้วก็41เหรียญทองแดงค่ะรวมแล้ว117เหรียญนะคะอันดับที่6ของพื้นที่นครศรีธรรมราชเนาะน้องๆจากนครศรีธรรมราชคว้าไปแล้ว6เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้วก็8เหรียญทองแดงนะคะรวมถึงสุราษฎร์ธานีของเราก็อยู่ที่ประมาณอันดับที่20กว่าเนาะยังไงก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทุกคนนักกีฬาทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีเนาะรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันแบบนี้ให้ฟังกันทุกวันเลยนะคะในช่วงของรายการของเราเนาะมาดูในเรื่องของภาพรวมการแก้ปัญหาในพื้นที่ของสุราษฎร์ในประเด็นอื่นๆกันบ้างค่ะผู้ว่าราชการสุราษฎร์ธานีมีการเรียกประชุมด่วนหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามเรื่องของสถานการณ์กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือว่าดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายค่ะโดยเรื่องนี้นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะคะมีการติดตามหารือกรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือว่าดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งจังหวัดได้มีคำสั่งลงวันที่27เมษายนที่ผ่านมาค่ะแต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดของบุคคลต่างด้าวซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเฝ้าระวังและก็ติดตามกลุ่มคนดังกล่าวโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะพะงันโดยคณะทำงานได้มีการตรวจสอบการถือครองเรื่องของกรรมสิทธิ์ค่ะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวโดยเฉพาะการถือครองแทนบุคคลต่างด้าวในลักษณะอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายนอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังการรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยมีการตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลดังกล่าวป้องกันต่างด้าวค่ะอาศัยเกินระยะเวลาที่กำหนดตรวจสอบการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือว่าผิดประเภทนะคะตรวจสอบการประกอบกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมรวมทั้งมาตรการตรวจสอบการเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดนะคะแล้วก็ตรวจสอบการจัดทำหรือว่าการขึ้นทะเบียนของคนต่างด้าวการพำนักการต่อวีซ่าตลอดจนการควบคุมการอยู่ในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองโดยผู้ว่าค่ะได้มีข้อสั่งการให้นายอำเภอและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งหยุดหรือว่าสั่งปิดกิจการที่ได้จับกุมดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้เนื่องจากก่อนที่จะดำเนินการต้องได้รับการตรวจสอบแล้วก็พิจารณาอนุมัติอนุญาตตามระเบียบกฎหมายก่อนค่ะแล้วก็ให้ทางพื้นที่เนี่ยหรือว่าตัวแทนนะคะได้มีการเพิ่มความเข้มงวดเนาะคุณผู้ฟังขาตรวจตราไปตรวจสอบป้องกันการกระทำความผิดทางกฎหมายต่างด้าวเนาะของบุคคลต่างด้าวเนาะเป็นการให้หน่วยงานในระดับจังหวัดที่ไม่มีส่วนหน้าส่วนแยกหรือตัวแทนในระดับพื้นที่เนี่ยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกับอำเภอในการตรวจสอบป้องกันปราบปรามและการกระทำความผิดของบุคคลต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่ตำรวจสภ.พนมค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนธิกำลังฝ่ายปกครองและป่าไม้จับกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าพร้อมของกลางไม้โดแหลมขนาดใหญ่จำนวน8ท่อนด้วยกันคุณผู้ฟังเรื่องนี้ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พนมนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังคะก็ได้มีการไปลงพื้นที่นะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเขาเรียกว่าให้ไปดูในเรื่องของไปจับกุมค่ะผู้ต้องหาจำนวน1คนค่ะพร้อมของกลางไม้ท่อนชนิดไม้ดื้อจำนวน8ท่อนด้วยกันนะคะโดยได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผิดฐานทำผิดเจาะหรือว่าสับหรือว่าเผาทำอันตรายด้วยประการใด

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและเพิ่มมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแม้ไทยยังไม่พบการระบาดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยต้องติดกำไร EM และรายงานตัวตามเงื่อนไข
1: ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของอิหร่านโดยมองว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นจากฟุตบอลไทยลีก1อย่างเป็นทางการปิดฉาก17ปีบนเวทีลีกสูงสุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2: ช่วงเช้าวันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณพระบรมมหาราชวังประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยนางสมบูรณ์สายสุดอายุ83ปีเดินทางมาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมบุตรสาวบอกเล่าว่าเดินทางมาไกลกว่า10ชั่วโมงเพราะต้องการกราบสักการะพระบรมศพด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ผ้าไทย
3: ก็อยากมาเพราะว่าแม่อายุแก่แล้วกลัวนานกว่านี้ก็กลัวมาไม่ไหวประทับใจก็โครงการของหม่อนไหมผ้าไหมเลี้ยงหม่อนแม่ก็เคยทอผ้าไหมรักจนล้นอกล้นหัวใจเลยน้ำตาก็จะไหลรักทุกพระองค์
2: ด้านการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนางสุวรรณาหันสาจารุพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจลูกค้าภาครัฐบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เล่าว่า NT ได้สนับสนุนกล้อง CCTV ทั่วบริเวณซึ่งช่วยให้ประชาชนที่ทำทรัพย์สินหายสามารถติดตามคืนได้จากการดูภาพบันทึกที่กองอำนวยการร่วมซึ่งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกันนี้ได้บริการสัญญาณ Wi-Fi โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเพื่อสืบค้นข้อมูลต่างๆติดต่อสื่อสารกับญาติหรือเจ้าหน้าที
4: ่ก็ในส่วนของทาง NT นะคะเราก็ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะในการเข้ามาถวายกราบสักการะพระพันปีหลวงนะคะโดยมีการวางระบบกล้อง CCTV นะคะในทั่วบริเวณเราเคยพบแล้วนะคะว่ามีประชาชนเนี่ยมาแล้วก็พบทรัพย์สินมีค่ามานะคะซึ่งมีการทำหล่นไปก็มีการนำไปดูกล้อง CCTV ก็จะเห็นว่าเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินจริง
2: ทางนี้ประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังควรตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแดดและฝนให้พร้อมเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงปิยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องแม้ไทยจะยังไม่พบการระบาด
5: นางสาวลดิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปันแทะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและแนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขณะเดียวกันรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์พันธุ์แทะและสิ่งปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดรวมทั้งทำความสะอาดบ้านและสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสทันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์พันธุ์แทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเดินหน้าโครงการไทย Wellness Therapist ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกพร้อมเปิดรับสมัครเดือนสิงหาคมนี้นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ากรมเดินหน้าโครงการไทย Wellness Therapist เพื่อผลิตนักบำบัดด้าน Wellness รองรับความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศหลังไทยตั้งเป้ายกระดับสู่การเป็น Wellness Hub ของโลกโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยกับ3มหาวิทยาลัยชั้นนำได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรวมถึงภาคเอกชนด้านเวลเนสเช่นทีวาสมเพื่อพัฒนาหลักสูตรอัพสกิลและรีสกิลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเช่นพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านนวดไทยและเวลเนสผ่านการอบรมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีปัจจุบันตลาดยังขาดนักบำบัดด้านเวลเนสมากกว่า 50,000 คนโดยเฉพาะผู้มีทักษะด้านแพทย์แผนไทยและนวดไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกขณะที่ภาคเอกชนพร้อมรองรับผู้ผ่านหลักสูตรเข้าฝึกงานและทำงานต่อทันทีทั้งนี้คาดว่าอุตสาหกรรมเวลเนสของไทยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า1,300,000,000 บาทและผลักดันไทยจากกลุ่ม Top 10สู่ Top 5ด้านเวลเนสของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
6: ทั้งกรมเนี่ยเราทำหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรกลางและให้มหาวิทยาลัยผลิตต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาระดับโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อเป็นวุฒิให้กับคนเข้าอบรมต่อยอดจากคนที่จบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเรียนต่อยอดแล้วไปทำงานในเวลเนสแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ต่างๆก็รับบุคลากรเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเหล่านี้ไปทำงานครับมี3ประสานครับตอนนั้นเราคิดกันเนี่ยยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้น
0: สำหรับผู้สนใจกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดตัวหลักสูตรภายในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสครั้งที่1ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้พร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการภายในงานดังกล่าวด้วยนายกรัฐมนตรีประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เน้นย้ำเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินช่วยสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจไทย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกพักดีประดินทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกประกอบด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือ World Bankและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศสูงสุดการที่ประเทศไทย ได้รับการพิจารณาให้เห็นสภาพจากการประชุมครั้งนี้คือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพิสูจน์และเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยเพราะเคยจัดการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยที่นี้จะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้หัวข้อ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience โดยจะผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศหวังว่าในอีก5เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยภริษณาขอนแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศเน้นเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจควบคู่การใช้ระบบ AI ยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศภายในงานมติชน XAIS Forum 2026 Innovation Changes Thailand ณโรงแรมคูแมน King Power กรุงเทพโดยระบุว่ากระทรวงอว.มีนโยบายในการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศในทุกแง่มุมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ยั่งยืนที่จะนำพาประเทศไทยเป็นประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางโดยจะเน้นการเชื่อมโยงนักคิดจากภาคการศึกษาเข้ากับนักปฏิบัติในภาคธุรกิจเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยที่ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเพิ่มผลิตภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าสร้างทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า20ล้านคนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตอีกด้วย
9: นักคิดกับนักปฏิบัติเขาต้องเจอกันนะฮะนั้นสังเกตไหมว่างานวิจัยพออยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะคนข้างนอกเอกชนก็อยากทำแบบนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทำเองเพราะฉะนั้นการเจอกันของคนนะฮะท่านบังคับกินข้าวด้วยกันเนี่ยเขาไม่สนิทนะท่านต้องหากิจกรรมจนกระทั่งเขาไว้เนื้อเชื่อใจกันนะฮะเขาถึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้ open space สวนสาธารณะร้านกาแฟโรงน้ำชาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจในนวัตกรรมเนี่ยเขาลงทุนตรงนี้จริงๆนะฮะสวนสาธารณะที่ดีเนี่ยจะทำให้คนมีเงินวิ่งไปเจอกับนักวิจัยได้แล้วเขานั่งกินกาแฟกันเรามีหรือเปล่าในแต่ละจังหวัดเรามีหรือเปล่าในสิ่งที่เราพยายามจะเรียกว่านี่คือระบบนิเวศนวัตกรรมเรามีหรือเปล่าที่วันนี้จะบอกว่าประเทศไทยต้องโตด้วยนวัตกรรมเรามีพื้นที่ให้เขาเจอกันไหม
8: นายชนันท์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลยังมุ่งเน้นการผลักดันเศรษฐกิจด้านเวลเนสให้สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกโดยใช้ความได้เปรียบด้านการแพทย์และวัฒนธรรมไทยเป็นจุดขายหลักควบคู่กับการปฏิรูปภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลและการเปิดข้อมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดการทุจริตพร้อมย้ำว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาวโดยสำนักงานกกพ.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดมาตรการการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงกำลังจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแผนลงทุนโครงข่ายไฟฟ้ากับแผนใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจนอกจากนั้นกระทรวงพลังงานเร่งผลักดันแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าสูงโดยศึกษาการนำโรงไฟฟ้าที่ปลดระวางกลับมาปรับปรุงใช้งานอีกครั้งและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ในระบบไฟฟ้ารวมถึงเดินหน้ากลไกสนับสนุนพลังงานสะอาดทั้งมาตรการ Direct PPA ที่ปัจจุบันได้จัดทำอัตราค่าบริการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างรอเสนอกพช.พิจารณาการใช้อัตราค่าใช้ไฟฟ้าสีเขียว UGT 2ซึ่งกฟผ.และกฟน.ประกาศใช้อัตราค่าบริการแล้วเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาปรับกฎระเบียบด้านโซล่ารูฟท็อปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรองรับความต้องการของนักลงทุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรัฐบาลยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีเป็นรูปแบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองได้24ชั่วโมงช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดชิลีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีหรือฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองติดตามสถานะผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทางนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือจะเลือกเซลล์พรินติ้งด้วยตนเองก็ได้เพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างไทยและชิลีที่เห็นชอบร่วมกันในการปรับรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยศุลกากรทั้งสองฝ่ายจะยอมรับหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษขนาด A4 รวมถึงรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีผลทางกฎหมายซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดผู้นำเข้าต้องรอเอกสารต้นฉบับรูปแบบกระดาษจากผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียวโดยภายใต้ระบบใหม่นี้ผู้ส่งออกสามารถสแกนเอกสารและส่งต่อให้ผู้นำเข้าทางอีเมลและยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทันทีทั้งนี้สถิติการใช้สิทธิประโยชน์ในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีการออกฟอร์ม TC ไปยังประเทศชิลีกว่า 4,364 ฉบับคิดเป็นมูลค่ากว่า526ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกลุ่มสินค้าที่รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ยานยนต์สำหรับขนส่งสินค้ากลุ่มปลาทูน่าและเครื่องซักผ้าซึ่งนโยบายนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและขั้นตอนทางธุรการให้กับผู้ส่งออกไทยช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดชิลีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลกชวิสาปทุมมารายงาน
0: หอการค้าไทยพอใจผลสำเร็จจากการนำภาคธุรกิจไทยร่วมงาน Select USA 2026ที่สหรัฐอเมริกาโดยชูแนวทางรักษาสมดุลการค้าพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่สานต่อการลงทุน
10: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงความสำเร็จหลังนำคณะภาคเอกชนเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณสหรัฐอเมริกาภายใต้การบูรณาการความร่วมมือแบบทีม Thailand Plus ระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจสำคัญอย่างหอการค้าสหรัฐและแอมแชมเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยภาคเอกชนไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐให้มากขึ้นเช่นความสำเร็จในการลงนามซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและระบบตรวจสอบย้อนกลับอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปโดยเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ดังกล่าวหอการค้าไทยเตรียมจับมือพันธมิตรจัดงาน Thailand US Trade Investment Forum 2026ในวันที่17สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยเพื่อต่อยอดโอกาสในการเจรจาธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสารพรหมมารายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางด่วน3สายทางในวันพืชมงคลวันที่13พฤษภาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันพืชมงคลเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยสายทางที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางมีทั้งหมด3สายทางรวม63ด่านประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านเริ่มตั้งแต่เวลา 0:01 น.ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่13พฤษภาคมนี้สำหรับการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นในวันหยุดราชการ ทั้งนี้กทพขอความร่วมมือผู้ใช้ทางให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถย้อนศรเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยมีครอบครัวไปรอรับ
13: เมื่อเวลา 7:45 ที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและติดกำไร EN ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายและกล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจอาทิสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดงที่รวมตัวอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจากนั้นนายทักษิณได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้เพื่อรับทราบวิธีการใช้อุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRI และในกรณีที่มีเหตุด้านสุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดจากนั้นนายทักษิณขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้โดยมีการทักทายสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวบริเวณหน้าบ้านพักอย่างไรก็ตามนายทักษิณห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนยกระดับการจัดการภัยพิบัติผ่านกรอบ Aspect นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดการภัย

0: เราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีหลายคนนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วมาแสดงพฤติกรรมไม่ดีนะครับก็อยากจะให้มีการที่จะตรวจสอบนักท่องเที่ยวกันด้วยนะครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าวันเดียวนะท่านนายกก็คือแบบมีเป็นภารกิจด่วนก็คือมาจังหวัดภูเก็ตก่อนนะคะแล้วก็ตามแผนนี้ก็คือจะมีภารกิจต่างๆในจังหวัดภูเก็ตจนถึงเย็นเลยแต่ว่ามีรายงานด่วนเข้ามาเรื่องของจังหวัดระนองเนาะท่านก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะยกเลิกภารกิจในช่วงเย็นนะคะแล้วก็ไปที่จังหวัดระนองนะคะก็เรียกว่ามาครั้งเดียวในภาคใต้ก็ได้2ที่เลยนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่การบุกรุกพื้นที่นะคะในหาดบางเทาของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไปดูเรื่องการลักลอบนำเข้าสินค้าที่เลี่ยงภาษีด้วยที่จังหวัดระนองนะคะมาครั้งเดียวก็ได้2เรื่องใหญ่ใน2จังหวัดเลยค่ะ
0: ครับมีคอมเมนต์นะครับจากคุณสมบัติมั่นยืนนะครับบอกว่าชอบดูมวยนะครับล่าสุดเพชรโกศลนะครับแชมป์โลกชาวไทยนะครับชนะน็อกนักมวยจากเม็กซิโกนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บอกว่ายังเป็นนักมวยที่ไร้พ่ายด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับคอมเมนต์เรื่องราวของกีฬากันเข้ามานะครับก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับแล้วก็ช่วงนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก
1: ็
0: จัดกีฬาแห่งชาติกันด้วยนะครับ
1: สุราธานีเกม
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะกีฬาเยาวชน
0: กีฬาเยาวชนนะครับก็ไปเชียร์ไปให้กำลังใจกับนักกีฬาด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับช่วงนี้นะครับพักสักครู่นะครับมีเพลงจากท่านผู้ฟังนะครับที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับเมื่อกี้น้องหงเป็นคนรับโทรศัพท์นะครับขอเพลงจดหมายพ่ายรักนะครับแล้วก็คุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอเพลงคนจนเป็นยังไงนะครับของคุณรพินภูไทยนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: เข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกสายที่โทรกันเข้ามานะครับพูดคุยทักทายแล้วก็ขอเพลงกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับช่วงนี้เรื่องของไวรัสฮันตานะครับที่ระบาดกันบนเรือสำราญนะครับน้องพงษ์ครับ
1: ค่ะก็ช่วงนี้นะคะรัฐบาลก็ยังเฝ้าระวังเรื่องของไวรัสฮันตาแต่ก็เน้นย้ำนะคะว่าไทยเนี่ยยังไม่พบการระบาดนะคะพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองแล้วก็ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดนะคะภายหลังองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้นะคะโดยขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวแล้วก็ประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังนะคะทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้วก็ระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าโรคไวรัสฮันตาเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะนะคะอย่างเช่นหนูนาแล้วก็หนูบ้านเป็นพาหะสำคัญค่ะการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศนะคะขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนเนี่ยพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์ค่ะสำหรับอาการของโรคนะคะในระยะแรกเนี่ยจะคล้ายไข้หวัดนะคะก่อนที่บางรายอาจจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยปัจจุบันนะคะยังไม่มียาต้านไวรัสโดยเฉพาะนะคะหรือว่าวัคซีนป้องกันโรคการรักษานะคะจึงเป็นการรักษาตามอาการค่ะรัฐบาลก็ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคนะคะเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรวมทั้งแจ้งเตือนนะคะหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคนะคะในผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็ยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคนะคะศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2559นะคะพร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงนะคะเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและแนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์ฟันแทะและสิ่งปนเปื้อนนะคะโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่อับอากาศที่อาจจะมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงก็ควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นนะคะควรจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดนะคะรวมทั้งรักษาความสะอาดของบ้านและสถานที่ทำงานนะคะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อย่างใกล้ชิดนะคะแม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยเรายังมีความเสี่ยงต่ำนะคะแต่ก็ได้เตรียมความพร้อมด้านระบบการเฝ้าระวังและการคัดกรองรวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับสำหรับความคืบหน้านะครับในการอพยพผู้โดยสารลงจากเรือสำราญนะครับที่เผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตานะครับหลังเรือสำราญ MV ฮอนเรียสนะครับของบริษัทท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์นะครับได้เดินทางนะครับถึงชายฝั่งเกาะเนเตรีเฟฟนะครับในหมู่เกาะคานารีของสเปนนะครับเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับพร้อมกับผู้โดยสารก็ลูกเรือนะครับเกือบ150คนนะครับจาก23ประเทศนะครับเจ้าหน้าที่สเปนก็ได้ดำเนินการตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็ทยอยอพยพผู้โดยสารลงจากเรือนะครับโดยต่อเรือเล็กขึ้นไปบนฝั่งนะครับแล้วก็โดยสารโดยรถรับส่งนะครับอีก10นาทีนะครับไปยังสนามบินนะครับตามแผนส่งตัวผู้โดยสารกลับถิ่นฐานนะครับโดยผู้โดยสารชุดแรกนะครับที่ลงจากเรือนะครับก็เป็นชาวสเปน14คนนะครับที่ได้รับการอพยพขึ้นเครื่องบินทหารนะครับเพื่อเดินทางไปเข้ารับการกักตัวโรงพยาบาลในกรุงมาดริดนะครับส่วนผู้โดยสารอื่นๆนะครับก็ได้รับการอพยพขึ้นฝั่งนะครับมีเครื่องบินของประเท ทศตนเองนะครับมารอรับกลับประเทศนะครับโดยภารกิจดังกล่าวนะครับดำเนินไปตามขั้นตอนที่รัฐกุมนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตานะครับตามที่องค์การอนามัยโลกได้ชี้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับยังถือเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อนะครับแล้วก็เป็นพาหะของเชื้อไวรัสได้อยู่นะครับหลังเกิดการระบาดบนเรือนะครับจนมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว3คนนะครับแล้วก็ต้องสงสัยแล้วก็ติดเชื้ออีก10คนนะครับด้านบริษัทOceanwide Expedition นะครับเจ้าของเรือสำราญนะครับก็ได้ยืนยันว่าผู้โดยสารและก็ลูกเรือที่เหลืออยู่บนเรือนะครับไม่มีใครแสดงอาการป่วยเพิ่มเติมนะครับแต่ก็มีการอพยพผู้โดยสารกลับประเทศเสร็จสิ้นแล้วนะครับเรือก็จะเดินทางกลับไปยังเนเธอร์แลนด์ทันทีนะครับขณะเดียวกันนะครับประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับก็กำลังเร่งติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอาการของผู้โดยสารกว่า30คนที่ลงจากเรือสำราญลำนี้ไปก่อนจะมีการตรวจพบการระบาดนะครับพร้อมสืบหาบุคคลอื่นๆที่อาจมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวด้วยนะครับ
1: ค่ะก็เป็นโรคไวรัสที่กำลังเป็นที่จับตามองนะคะเพราะว่าเป็นคล้ายๆโรคอุบัติใหม่เหมือนกันนะพี่หนุ่มเนาะเป็นแบบว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมแต่ว่าก็เป็นข่าวดีว่าประเทศไทยเรายังไม่พบผู้ติดเชื้อนะคะก็ระมัดระวังแล้วก็เป็นห่วงกันนะคะเรื่องของหนูใช่ไหมคะพี่หนุ่มเพราะเรียกว่าเป็นพาหะนำโรคนี้นะคะก็ใครที
0: ่ดูแลรักษาบ้านให้สะอาดด้วยนะครับอย่าให้เป็นแหล่งอาศัยของหนูนะครับก็ต้องหมั่นปัดกวาดแล้วก็ดูแลด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะพี่หนุ่มในช่วงวันที่12ถึง23พฤษภาคมนี้เนาะมันจะเป็นวันของเรียกว่างานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานค่ะพี่หนุ่มซึ่งทางประเทศไทยของเรานะคะทางรัฐบาลก็มีการผลักดันนะคะอยากให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเรื่องของภาพยนตร์แล้วก็ดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกนะคะโดยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการไทยค่ะในตลาดโลกในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนะคะคานส์ฟิล์มเฟสติวัลนะคะครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2569ค่ะณเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยมีกิจกรรมสำคัญนะคะก็จะมีวันที่13พฤษภาคมนะคะจะมีกิจกรรมนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็วิดิทัศน์ในนามประเทศไทยนะคะหรือว่า Thailand Pavilion และในวันที่14พฤษภาคมค่ะนางสาวซาบิดาจะเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนะคะ Director Talk และในครั้งนี้ค่ะก็มีภาพยนตร์ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับคัดเลือกเข้าฉาย2เรื่องนะคะได้แก่ Nine Temples to Heaven นะคะหรือว่า9วัดสู่สวรรค์และ What do you seek in the dark นะคะคือหาอะไรอันนี้เป็นชื่อภาษาไทยนะคะโดยจะมีน้องแบมแบมนะคะน้องแบมแบมกันพิมุขภูวกุลหรือว่าแบมแบม God Seven นะคะก็จะเป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยแล้วก็ในฐานะของนักแสดงจากภาพยนตร์สยองขวัญ นะคะฟอร์มยักษ์แห่งปีก็คือเรื่องคำสารภาพของหมอผีหรือ The Confession of Sherman นะคะเข้าร่วมงานด้วยนอกจากนี้นะคะโอกาสนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็ได้ประกาศมาตรการการส่งเสริมการจ้างผลิตคอนเทนต์ดิจิตอลคอนเทนต์นะคะจากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาตินะคะที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิตอลคอนเทนต์ของไทยที่มีมูลค่าสัญญาขั้นต่ำต่อโครงการตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบของเงินคืนนะคะ cash rebate นะคะสูงสุดถึง 20% ค่ะซึ่งมาตรการนี้นะคะก็ครอบคลุมบริการด้านผลิตภัณฑ์การผลิตดิจิทัลคอนเทนต์อย่างครบวงจรนะคะอาทิแอนิเมชันนะคะวิชวลเอฟเฟคเกมแล้วก็งานโพสต์โปรดักชันนะคะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยค่ะสู่ระดับสากลและผลักดันประเทศไทยค่ะสู่การเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์แล้วก็ดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกนะคะนอกจากนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ยังได้นำผู้ประกอบการไทย15บริษัทค่ะเข้าร่วมงานนะคะมาเช่ดูฟิล์มเพื่อขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในเวทีโลกนะคะทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันนะคะสตูดิโอแล้วก็บริการสำหรับกองถ่ายนะคะในการเจรจาธุรกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ยนต์ระดับนานาชาติแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะคะให้แก่อุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่เราเนี่ยจะได้ผลักดันนะคะทั้งเรื่องของภาพยนตร์ของประเทศไทยเองนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ผลักดันให้ประเทศไทยเราเนี่ยได้เป็นศูนย์กลางภาพยนตร์แล้วก็การผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกด้วย
0: ครับก็เห็นรายชื่อภาพยนตร์แล้วก็หาโอกาสไปดูสักครั้งอ
1: ยากดูไหมคะคำสาภาพของหมอผี
0: ครับผม
1: คืออันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เคยติดตาม The Ghost Radio อ่ะพี่หนุ่มก็จะมีเป็นเรื่องราวของคนทางบ้านที่มาเล่าเรื่องของคำสาภาพของหมอผีให้ฟังใน The Ghost Radio แล้วมันก็ต่อยอดไปเป็นการผลิตเป็นหนังผีไทยเพราะว่าเหมือนเรื่องที่หยดอ่ะก็มาจากเรื่องของเรื่องราวใน The Ghost Radio เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วหนังผีของประเทศไทยเนี่ยบอกเลยว่าไม่แพ้ชาติใดในโลก
0: ครับเพราะเรามีหลายผีมากฟังที่จะมาคอยหลอกหลอนให้เราหวาดกลัวนะครับมีผีกระหังผีกระสือนะครับผีกระหังนี่ก็เป็นสุดยอดนะครับเขาใช้ด้งกระด้งบินได้ยิ่งผีกระสือนี่สุดยอดกว่านะครับ
1: ถอ
0: ดห
1: ั
0: วด
1: ้
0: วยครับผมถอดหัวถอดไส้แล้วก็ลอยได้ด้วยนะครับ
1: แล้วมีแสงด้วยนะมีไฟ
0: ด้วยนะครับนี่สมัยก่อนตอนเด็กๆนี่กลัวมากครับกลัวผีกระสือนะครับ
1: ก็ไม่รู้ว่ามีก็ไม่เคยเห็นเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมานะคะซึ่งก็ถ้ามองในแง่ดีก็ถือว่าเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่นำมาต่อยอดในการผลักดันเป็นการรายได้นำเข้าประเทศไทยนะคะในการสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะแล้วก็บางเรื่องก็สามารถที่จะนำไปฉายในต่างประเทศด้วยแล้วก็นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยนะคะ
0: ครับก็อาจจะรีเมคแม่นาคพระโขนงมาก็ได้นะครับผีหัวขาดผีตาโบนะครับนี่หลายๆนางผีสมัยก่อนนะครับมีพี่หนุ่มทันนะครับเมื่อก่อนยุคก่อนนะครับผีตาโบผีหัวขาดนี่ทันนะครับแก้วขนเหล็กนี่ก็ทันด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
1: ปอบอะไรนะผีลงตุ่ม
0: บ้านผีปอบนะครับไอ้นี่สนุกสนานนะครับไอ้นี่เป็นแนว
1: ดูแล้วไม่กลัว
0: ไม่กลัวมีทั้ง14ภาคท่านผู้ฟังดูจุกๆกันไปเลยนะครับ
1: เราไม่รู้สนุกอะไรตั้งหนาเนาะแค่ลงตุ่มแล้ววิ่งแล้วก็ลงตุ่ม
0: วิ่งไล่กันทั้งเรื่องนะครับก็ดาราที่แสดงด้วยเองนะครับเขามีคาแรคเตอร์ที่สนุกสนานนะครับซูโม่กิ๊กนะซูโม่กิ๊กแล้วก็คุณธงชัยประสงค์ชันติกับปอบหยิบนะครับปอบหยิบนี่จำชื่อไม่ได้แล้วครับก็แสดงเป็นตัวผีปอบนะครับที่ตอนนี้ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับกับ
1: คอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าเคยเจอผีอะไรกันมา นะคะก็เรียกว่าไม่ได้มีแค่ประเทศไทยในเรื่องของความเชื่อนะเรื่องของอะไรเรื่องของผีเรื่องของโลกหลังความตายอย่างเงี้ยในภูมิภาคเอเชียออกเฉียงใต้หรือเขาเรียกว่าอะไรอะอาคาเนียนะคะอาเซียนอะนะคะก็มีความเชื่อเรื่องของอะไรแบบนี้อยู่แล้วเหมือนกันนะคะ
0: ครับจะไปทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราฝั่งพม่าเขาก็มีผีของเขานะครับผีจีนก็มีนะครับ
1: มีผีที่แบบคล้ายเราไหมพี่หนุ่ม
0: ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะวัฒนธรรมร่วมก็ใกล้เคียงกัน
1: อาจจะมีเขามีผีกระสือไหมนะต้องไปศึกษาก่อน
0: ต้องไปศึกษาก่อนนะครับเอามาติดตามกันมานะครับเมื่อวันนี้นะครับเป็นวันเปิดเทอมกันวันแรกนะครับสำหรับน้องๆหนูๆที่เรียนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหลายคนก็ต้องไปซื้อชุดนักเรียนใหม่นะครับให้กับน้องๆนักเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดนักเรียนนะครับเลขาพัชรินทร์นะครับชำสิริพงศ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยภายหลังที่ได้มีการร่วมคณะของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าตามที่ตนได้ติดตามสถานการณ์จำหน่ายชุดนักเรียนและก็อุปกรณ์การเรียนช่วงก่อนเปิดเทอมนะครับในร้านค้าย่านบางลำพูนะครับพบว่าภาพรวมผู้ประกอบการให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดนะครับนางสาวพัชรินทร์นะครับกล่าวว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยปากท้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการเปิดเทอมนะครับที่ใกล้เข้ามานะครับผู้ปกครองต้องหาซื้อชุดนักเรียนและก็อุปกรณ์การเรียนสำหรับบุตรหลานเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนะครับเช่นการตั้งราคาสูงเกินสมควรนะครับการไม่แสดงป้ายราคาสินค้าให้ชัดเจนการบังคับซื้อพ่วงหรือการจัดโปรโมชั่นที่ไม่เป็นธรรมนะครับคุณภาพสินค้าส่วนทางกับราคานะครับเมื่อวานนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กำชับและก็ขอความร่วมมือนะครับร้านค้าพร้อมกล่าวย้ำว่าชุดนักเรียนครับเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะครับหากฝ่าฝืนก็มีโทษตามกฎหมายนะครับทั้งนี้ในการจำหน่ายชุดนักเรียนนะครับต้องมีการแสดงข้อมูลบนฉลาก ครบถ้วนนะครับประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ7รายการด้วยกันนะครับได้แก่ชื่อประเภทสินค้านะครับชื่อแบรนด์นะครับผู้ผลิตสินค้าผู้นำเข้านะครับที่อยู่ผู้ผลิตขนาดไซส์วิธีใช้แล้วก็คำแนะนำคำเตือนวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็ราคาที่ระบุเป็นหน่วยของเงินบาทอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้นะครับสินค้าต้องมีมาตรฐานนะครับมอกนะครับ2137-2559นะครับแล้วก็มอก2138แล้วก็-2559นะครับรับรองคุณภาพเนื้อผ้าเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้าที่ได้ซื้อไปนะครับสำหรับบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายฉลากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านะครับหากจัดทำฉลากไม่ถูกต้องนะครับก็มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับสำหรับผู้ขายหรือว่าจำหน่ายหากมีการจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีฉลากหรือว่าฉลากไม่ครบถ้วนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน6ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับขอฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านนะครับหากพบเห็นการเอาเปรียบนะครับเช่นไม่แสดงฉลากไม่ติดป้ายราคาหรือขายราคาเกินจริงนะครับก็สามารถแจ้งเบาะแสนะครับได้ที่สายด่วนนะครับสคบ1166นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPD Connect นะครับหรือเว็บไซต์นะครับ www.ocpd.go.th นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับต่างจังหวัดนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับสารกลางจังหวัดทุกจังหวัดนะครับทั้งนี้เพื่อให้ภาครัฐสามารถเข้าตรวจสอบแล้วก็คุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับในช่วงเปิดภาคเรียนนี้นะครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ใกล้จะเปิดภาคเรียนกันแล้วเนาะโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าจะเปิดในช่วงวันที่18พฤษภาคมนะคะหรือว่าบางแห่งก็จะเปิดระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วนะคะรัฐบาลเองก็พยายามอย่างที่บอกเนาะต้องตรวจตราเรื่องนี้แล้วก็มีการออกมาตรการหลายๆอย่างเลยที่จะช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองใช่ไหมคะพี่หนุ่มแล้วก็โรงเรียนเองก็ปรับกฎด้วยนะที่จะให้เด็กไม่ต้องซื้อชุดนักเรียนหรือว่าต่างๆเยอะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนชั้นเรียนหรือว่าเลื่อนชั้นเรียนหรือว่าย้ายโรงเรียนก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบยูนิฟอร์มใช่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่ามีลูกนะครับที่อาจจะขึ้นป.1 นะครับก็ต้องเปลี่ยนโรงเรียนใหม่นะครับก็ซื้อชุดนักเรียนก็มี5วันด้วยกันนะครับก็อาจจะเป็นชุดนักเรียน3ชุดนะครับสำหรับ3วันชุดพละอีก1ชุดนะครับอันนี้ก็ต้องซื้อนะครับอันนี้คือชุดจริงๆที
1: ่ต้องซื้ออันนี้ประสบการณ์ตรง
0: อันนี้ประสบการณ์ตรงท่านผู้ฟังนะครับก็ชุดนึงตอนนี้ก็เกือบ600บาทนะครับท่านผู้ฟังครับซื้อ3ชุดนะครับแล้วชุดพละอีกก็ต้องก็เป็นภาระนะครับที่จะต้องซื้อให้กับบุตรหลานนะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์การเรียนอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดดินสอนะครับเกือบ 2,000 เลยนะครับท่านผู้ฟังครับ อันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับ
1: ทางโรงเรียนก็อนุโลมเรื่องของลูกเสือเนตรารีก็คือไม่ต้องใส่แบบเต็มชุดแล้วนะคะก็คือสามารถมีผ้าพันคอหมวกเนี่ยใส่กับชุดนักเรียนได้ไม่ต้องซื้อชุดเนตรารีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใส่กับชุดวอร์มได้อันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่โรงเรียนพยายามที่จะออกมาเพื่ออนุโลมให้เด็กๆเนี่ยไม่ต้องซื้อเกินเยอะเกินไปในช่วงที่เปิดเทอมใหม่แบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะโดยเฉพาะช่วงวิกฤตแบบนี้และลูกก็ต้องเปิดเทอมกันอีกนะคะ
0: ก็เมื่อก่อนนะเราก็เคยเห็นครับก็มีการแจกชุดนักเรียนกันอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่เห็นกันแล้วนะครับในการที่จะแจกชุดให้กับนักเรียนนะครับที่อยู่ตามชายขอบนะเขาก็มีโครงการที่จะให้นักเรียนตามชายขอบนะครับได้มีชุดนักเรียนแต่โรงเรียนที่อยู่อาจจะอยู่ที่เจริญหน่อยพ่อแม่ก็อาจจะพอจะมีทรัพย์พอจะได้ซื้อให้กับบุตรหลานกันนะครับ
1: ก็ครอบครัวไหนที่อาจจะมีแบบพี่น้องเป็นเพศเดียวกันอายุไล่เลี่ยกันก็อาจจะมีโครงการของพี่ให้น้องใช่ไหมคะพี่หนุ่มเป็นการประหยัดไปอีกทางนึง
0: ใช่แต่ว่าแต่งชุดนักเรียนนี่ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะเห็นเด็กที่ใส่เครื่องแบบนะครับก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่าเป็นนักเรียนปักชื่อด้วยก็จะได้รู้หน่อยนะครับว่าเป็นนักเรียนมาจากโรงเรียนไหนนะครับอาจจะมีชื่อย่อของโรงเรียนนะครับก็สามารถที่จะได้รู้นะครับว่าเป็นนักเรียนนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะช่วยควบคุมราคาชุดให้มันต่ำลงมาหน่อยก็น่าจะดีนะครับ
1: ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็ออกโครงการมาตรการBack to School 2026ที่จะช่วยลดราคาของสินด้านการศึกษาเนาะทั้งชุดโรงเรียนทั้งอุปกรณ์การศึกษาต่างๆนะคะกว่า1,000 รายการอันนี้ก็เป็นอีกโครงการนึงที่ ทางด้านรัฐบาลนะคะกระทรวงพาณิชย์เขาก็ออกมาที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็อีกโครงการนึงนะคะที่เราอาจจะได้อาจบางคนอาจจะได้ไปจับจ่ายใช้สอยกันแล้วบ้างด้วยนะคะก็คือโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะของเดือนพฤษภาคมทุกศุกร์เลยนะคะที่ว่าการอำเภอนะคะ787อำเภอทั่วประเทศนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์เองก็ออกมาเผยผลสำเร็จของโครงการนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทย2รอบแรกเนี่ยบอกว่ามีเงินสะพัดนะคะกว่า60ล้านบาทแล้วก็เตือนเรื่องของภัยลิงก์ปลอมระบาดด้วยนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์ก็เผยตัวเลขนะคะสรุปผลการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยค่ะลดภาระค่าลดค่าครองชีพนะคะผ่านการนำสินค้าอุปโภคบริโภค16ประเภทนะคะรวมกว่า 3,000 รายการมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะคะลดสูงสุดถึง 58% นะคะณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศหลังจากจัดกิจกรรมมาแล้ว2ครั้งนะคะคือเมื่อวันที่1แล้วก็วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามีประชาชนเข้าร่วมกว่า 500,000 คนนะคะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทันทีนะคะ 60.85 ล้านบาทค่ะโดยรายได้ทั้งหมดนะคะก็จะถูกส่งถึงมือเกษตรกรแล้วก็กลุ่มชุมชนโอท็อปโดยตรงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะท่ามกลางการตอบรับที่คึกคักนะคะก็กลับพบกลุ่มวิชาชีพค่ะช่วยโอกาสแพร่ระบาดนะคะลิงก์ปลอมค่ะโดยแอบอ้างชื่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพื่อลวงให้ประชาชนเนี่ยกดลงทะเบียนก่อนกำหนดนะคะโดยล่าสุดเนี่ยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะก็ตรวจพบพฤติการหลอกลวงดังกล่าวค่ะจึงขอแจ้งเตือนประชาชนนะคะแล้วก็แนะนำให้ปฏิบัติดังนี้นะคะก็คือการระวังเรื่องของลิงก์ปลอมหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่มีนโยบายส่งลิงก์ส่วนตัวผ่าน SMS นะคะหรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อให้ลงทะเบียนแล้วก็ให้ใช้ช่องทางหลักนะคะการลงทะเบียนเนี่ยต้องทำผ่านแอปเป๋าตังนะคะหรือว่าเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .go.th นะคะของกระทรวงการคลังเท่านั้นแล้วก็อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือว่าห้ามบอกรหัส OTP หรือว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้กับใครนะคะหากสงสัยให้โทรสอบถามที่สายด่วน1111นะคะตอง1เลยหรือว่าตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องนะคะจากเว็บไซต์antifakenewscenter.com นะคะหรือเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะคะ mof.go.th เท่านั้นนะคะก็เตือนกันไว้ก่อนนะคะช่วงนี้มิจฉาชีพหาทุกช่องทางจริงๆค่ะ
0: ครับก็ฝากเตือนผู้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุเลกุลแล้วก็น้องผ
1: มปัทวดีเจิมสิริลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับฟังเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนปราบปรามยาเสพติดและรับมืออาชญากรรมยุคใหม่
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนรวมทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและมีกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักการไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคย้ำต้องสร้างมาตรฐานกลางเพื่อความเชื่อมั่นและดูแลความเป็นธรรมทั้งระบบ
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ประธานองค์การผู้บริโภคและตัวแทนผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าณทำเนียบรัฐบาลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเนื่องจากปัจจุบันต ต้องการให้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจึงกำชับให้สคบพิจารณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งมิติด้านคุณภาพความปลอดภัยมาตรฐานชิ้นส่วนรวมถึงระบบการเยียวยาผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรมและรวดเร็วพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการจัดทำมาตรฐานกลางไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากลเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเมื่อตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วจะมีรัฐบาลคอยดูแลและช่วยเจรจาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสักศิษย์ประดับสินรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันจากเรือสำราญที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาไม่จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัวทุกคนสถานีโทรทัศน์ CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเจพัฒดาจารย์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐที่ระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาอาจไม่จำเป็นต้องถูกกักตัวทุกคนภายหลังเรือสำราญลำดังกล่าวเดินทางถึงหมู่เกาะแคนารีของสเปนแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายพัฒดาจารย์กล่าวว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ไม่แสดงอาการป่วยจำนวน17คนจะถูกนำตัวไปยังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเนบราสกาในรัฐเนบราสกาเพื่อประเมินความเสี่ยงและสอบสวนโรคก่อนพิจารณาถึงความจำเป็นในการกักตัวซึ่งผู้โดยสารบางรายอาจได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้หากไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะติดตามอาการของผู้โดยสารทั้งหมดต่อเนื่องอีกหลายสัปดาห์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: นี้คุณกำลังรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรครับ
1: สวทชุมพรคลื่นแห่งความรู้พื้นที่แห่งสาระถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อประชาชนติดตามทุกมุมมองอย่างสร้างสรรค์ในรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรทางคลื่น FM 100 MHz
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรประจำวันที่11พฤษภาคม2569ค่ะออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz วันนี้พบกับสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดชุมพรค่ะโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพรดิฉันนางสาวพรชนกบุญโพแก้วและคุณชนทิชาแสงอรุณค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้นะคะรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรเรามีประเด็นในเรื่องสิทธิสวัสดิการคนพิการนะคะทุกท่านทราบไหมคะว่าในจังหวัดชุมพรของเราค่ะมีคนพิการที่จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการมากถึง 13,000 กว่าคนเลยนะคะเดิมเนี่ยค่ะเรามีการทำบัตรคนพิการโดยการทำบัตรคนพิการเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เราจะมีการประเมินความพิการผ่านทางแพทย์เป็นหลักซึ่งก็ยังทำให้มีคนตกหล่นจากการได้รับสิทธิสวัสดิการมากมายเลยนะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะจึงได้มีการพัฒนาแบบประเมินใหม่เพื่อประเมินความพิการให้คนพิการที่ตกหล่นนะคะได้รับสิทธิสวัสดิการมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการประเมินความพิการแบบใหม่นี้นะคะเราเรียกว่าการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะจะต้องเป็นผู้ที่มีความบกพร่องของอวัยวะที่สามารถมองเห็นได้ชัดแจ้งจะสามารถเข้าข่ายการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมนี้นะคะโดยกลุ่มเป้าหมายนี้มีอะไรบ้างคะคุณชนทิชา
3: ครับกลุ่มเป้าหมายนี้นะครับจะเป็นผู้ที่มีความบกพร่องของอวัยวะที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
2: ยังไงบ้างนะคะ
3: เป็นภาวะที่ต้องมีลักษณะถาวรหรือแนวโน้มว่าจะถาวรก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความมั่นใจในการเข้าสังคมหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคคลจนถือว่าเป็นข้อจำกัดในการดำรงชีวิตประจำวันครับ
2: อวัยวะลักษณะยังไงบ้างคะที่จะต้องประเมินแบบนี้ได้ต้องเป็นอวัยวะในส่วนไหนของร่างกายบ้างคะ
3: ก็จะมีด้วยกัน8ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คือตานะครับเช่นข้อนี้ก็คือจะเป็นที่ถามกันมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นต้องตา2ข้างเท่านั้น
2: ที่ต้องบอดถึงจะได้
3: ใช่ครับในการประเมินของแพทย์แต่ตอนนี้จะรวมไปถึงตาบอดข้างเดียว
2: บอดข้างเดียวก็ประเมินความพิการได้แล้ว
3: การสูญเสียดวงตาภาวะลูกตาฝ่อผิดรูปเกิดตาผิดรูปครับ
2: ก็คือเหมือนกับเพิ่มในส่วนของเน้นมีคำถามมาจากทางพี่ๆน้องๆชาวชุมพรเยอะเลยนะคะว่าบอดข้างเดียวประเมินความพิการได้ไหมตอนนี้บอดข้างเดียวก็สามารถประเมินความพิการโดยพฤติกรรมแวดล้อมและปัจจัยทางสังคมนี้ได้แล้วนะคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะต่อไปในส่วนนอกเหนือจากตาที่เป็นอวัยวะสำคัญแล้วตรงไหนอีกคะที่เราสามารถพิจารณาเพื่อประเมินความพิการในส่วนนี้ได
3: ้ต่อไปก็เป็นใบหูนะครับใบหูก็จะคือใบหูขาดรูหูปิดใบหูผิดรูปหรือเกิดการผิดรูปจากอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดนะครับ
2: ไม่จำเป็นต้องผิดรูปมาตั้งแต่กำเนิดถึงแม้ว่ามีความพิการภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็สามารถเข้าข่ายในการประเมินในส่วนนี้ได้เหมือนกัน
3: ใช่ครับ
2: ค่ะในส่วนต่อไปล่ะคะ
3: ต่อไปนะครับเป็นใบหน้านะครับใบหน้าคือก็จะเกิดจากโครงสร้างของจมูกปากกระดูกใบหน้าผิดรูปใบหน้าเบี้ยวถาวรหรือแผลเป็นขนาดใหญ่ที่ปรากฏบนใบหน้านะครับ
2: ค่ะเอาง่ายๆให้เข้าใจแบบภาษาง่ายๆเลยก็คือสิ่งที่เรามองเห็นบนใบหน้าของเราแล้วมันมีความผิดปกติมันไม่ผิดแปลกผิดรูปไปอะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดรูปในเรื่องของใบหน้าก็สามารถเข้าข่ายในการประเมินความพิการในส่วนนี้ได้ค่ะ
3: ใช่ครับ
2: และในส่วนต่อไปล่ะคะ
3: ครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นศีรษะเช่นกระดูก ศีรษะผิดรูปหรือเป็นแผลขนาดใหญ่อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับ
2: เหมือนเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนที่กะโหลกศีรษะยุบหรือมีการผ่าตัดกะโหลกอะไรแบบนี้นะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะในส่วนต่อไปค่ะ
3: ครับในส่วนต่อไปจะเป็นนิ้วมือนะครับอันนี้ก็จะมี
2: ถาม
3: มา
2: เยอะมาก
3: ครับครับนิ้วมือเช่นนิ้วมือที่ขาดตั้งแต่1นิ้วขึ้นไปนะครับติดกันหรือมีลักษณะผิดรูปอย่างเด่นชัดหรือนิ้วหดเกร็ง
2: ทีเนี้ยค่ะตอนเนี้ยมีคำถามกันมาเยอะมากเลยนิ้วขาด1นิ้วขาด1ข้อเพียง1ข้อนิ้วตอนนี้นะคะยังไม่สามารถรับการประเมินความพิการในส่วนตรงนี้ได้เพราะมองว่าการที่นิ้วขาดเพียง1ข้อนิ้วเรายังสามารถหยิบจับอะไรได้แต่หากว่าสมมตินิ้วที่ขาดไปคือนิ้วโป้งเราเหลือ4นิ้วเราไม่สามารถหยิบจับอะไรได้แบบสะดวกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถประเมินความพิการได้มีหลายท่านสอบถามมานะคะในส่วนของเรื่องนิ้วข้อเดียวยังไม่ได้นะคะ
3: ใช่ค
2: ่ะส่วนในส่วนต่อไปค่ะ
3: ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของแขนเช่นแขนรีบแขนผิดรูปอะครับ
2: แขนรีบเล็กอาจเป็นโปลิโอหรือว่ามีความผิดรูปโค้งงอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกัน
3: ใช่ครับ
2: สำหรับส่วนต่อไปค่ะ
3: ต่อไปเป็นขานะครับส่วนที่7คือขานะครับเช่นขารีบจนมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันการเคลื่อนไหวขาผิดรูปขายาวไม่เท่ากันนะครับอันนี้นะครับ
2: มีคนขายาวไม่เท่ากัน
3: ใช่ครับ
2: แล้วในส่วนที่8
3: และส่วนสุดท้ายนะครับคือลำตัวเช่นหลังค่อมอย่างรุนแรงมีแผลเป็นขนาดใหญ่ปรากฏชัดส่งผลต่อภาพลักษณ์ภายนอกของบุคคลหรือการเคลื่อนไหวครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับลักษณะอวัยวะทั้ง8แบบนี้เราสามารถเข้ารับการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมได้นะครับแล้วการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติกรรมแวดล้อมเราต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณพรชนก
2: ค่ะก็คือว่านอกเหนือจากเดิมที่เราเคยไปออกบัตรประจำตัวคนพิการโดยไปพบคุณหมอนะคะ อวัยวะ8แบบที่ผิดปกติอันนี้ค่ะการประเมินทางสังคมตรงนี้เราสามารถมาติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพรนะคะอยู่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการชั้น1ค่ะหลังจากที่มาติดต่อยื่นเรื่องไว้นะคะเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการนัดหมายในการลงพื้นที่เพื่อไปเยี่ยมบ้านก่อนโดยวันที่ไปเยี่ยมบ้านเราจะต้องให้ทางผู้ที่มายื่นเรื่องติดต่อนัดหมายกับทางผู้นำชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอาสาสมัครอสม.เจ้าหน้าที่รพ.สต.หรือเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะบุคคลเหล่านี้นะคะก็คือบุคคลที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านใกล้ชิดกับคนพิการในพื้นที่เขาจะเห็นว่าคนคนนี้พิการจริงไหมหรือมีความจำเป็นในการที่จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการไหมเจ้าหน้าที่พวกนี้นะคะกลุ่มนี้จะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีส่วนในการรู้เห็นความพิการรูปแบบในการประเมินความพิการนะคะพวกเราค่ะเจ้าหน้าที่เราจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านเจอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเราจะมีการแจกแบบประเมิน1ประเมินโดยใคร1ประเมินโดยตัวคนพิการเองประเมินว่าตัวคนพิการเองมีข้อจำกัดในการดำรงชีวิตยังไงบ้างโดยจะมีแบบประเมินแล้วก็พิจารณาเป็นเกณฑ์คะแนนให้คะแนนไปนะคะในส่วนที่2ค่ะผู้รู้เห็นในความพิการเนี่ยค่ะในส่วนสำคัญนี้จะให้ทางผู้นำชุมชนรพ.สต.หรือว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะเป็นผู้ประเมินแบบประเมินจะมี4ชุดชุดที่1คนพิการชุดที่2เป็นเจ้าหน้าที
3: ่
2: แล้วชุดที่3เป็นใครนะคะ
3: ชุดที่2เป็นผู้รู้เห็น
2: ปัจจัยเป็นเจ้าหน้าที
3: ่ใช่ครับชุดที่3จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแล้วชุดที่4จะเป็นการรวมคะแนนนะคะ
2: โอเคชุดที่3เป็นเจ้าหน้าที่ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่พม.ของเราไปร่วมประเมินด้วยชุดที่4เจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้รวมคะแนนในแบบประเมินทั้ง4ชุดหลังจากเราไปเห็นคนพิการที่บ้านแล้วเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รู้เห็นค่ะพวกรพ.สต.พวกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรู้เห็นให้คะแนนรวมกันในแบบประเมิน4ชุดนี้หากประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินก็เท่ากับว่าสามารถนำแบบประเมินนี้มาทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ค่ะ
3: ใช่ค่ะแต่ต้องสิ้นสุดที่การ ที่แพทย์จะไม่ประเมินแล้วใช่ไหมครับเคสแบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะไม่ใช่หมายความว่าอ่ะเรามีช่องทางนี่เจ้าหน้าที่ไปประเมินถึงบ้านเลยแล้วเราไม่ต้องไปหาหมอเราไม่ใช่แบบนั้นนะคะการประเมินความพิการโดยแพทย์ก็ยังคงมีอยู่การประเมินความพิการโดยแพทย์เป็นการประเมินเฉพาะทางเช่นคนที่หูหนวกระดับเหมือนกับต้องมีการวัดระดับเดซิเบลอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ไปประเมินที่บ้านไม่ได้หรือพิการทางสติปัญญาระดับ IQ EQ อะไรพวกเนี้ยค่ะยังไงก็ยังคงต้องประเมินโดยแพทย์อยู่แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปประเมินได้ก็คือลักษณะอวัยวะ8แบบที่กล่าวไปในข้างต้นก่อนหน้านี้นะคะค่ะพอเราย้อนกลับมาที่การให้คะแนนการประเมิน4ประเภท4
3: แบบฟอร
2: ์
3: ม
2: พอให้คะแนนอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ทางศูนย์บริการคนพิการของเราค่ะจะออกบัตรประจำตัวคนพิการให้หลายท่านไม่ทราบนะคะนึกว่าได้บัตรแล้วก็คือจบจริงๆนะคะการได้บัตรคนพิการไปแล้วจากศูนย์บริการคนพิการทำไมมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมเบี้ยความพิการยังไม่เข้าบัญชีหรืออะไรยังทำไม่ครบทุกขั้นตอนค่ะก็คือพอได้บัตรประจำตัวคนพิการจากศูนย์บริการคนพิการไปแล้วท่านต้องไปติดต่อยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการที่จะได้รับเดือนละ800ค่ะไปยื่นได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านมีทะเบียนบ้านอยู่นะคะเน้นย้ำว่ามีทะเบียนบ้านอยู่สมมุติมาทำบัตรประจำตัวคนพิการจังหวัดชุมพรแต่ทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอื่นก็ต้องไปติดต่อรับเบี้ยความพิการที่จังหวัดอื่นนะคะจังหวัดนั้นๆไม่สามารถมาติดต่อที่ชุมพรได้อันนี้ไม่ทราบว่าพอจะเข้าใจกันไหมนะคะแต่ก็คือมีหลายท่านที่แบบเกิดความสับสนทำบัตรชุมพรรับเบี้ยชุมพรไม่ใช่รับเบี้ยตามที่อยู่ทะเบียนบ้านค่ะแต่การทำบัตรประจำตัวคนพิการสามารถทำได
3: ้ทำที่ไหนก็ได้ครับ
2: ทั่วประเทศ
3: ทั่วประเทศไทยนะครับ
2: ค่ะโอเคแล้วก็จะมีในส่วนพอขึ้นทะเบียนอะไรเรียบร้อยทีนี้การมีบัตรประจำตัวคนพิการดียังไงการมีบัตรประจำตัวคนพิการคือประตูสู่สิทธิสวัสดิการคนพิการในอื่นๆอีกมากมายซึ่งหลายๆท่านก็ทราบดีนะคะว่าสิทธิสวัสดิการคนพิการต่างๆสามารถดูในทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือทางเพจ Facebook ของทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะจะมีสิทธิสวัสดิการของคนพิการมากมายเลยค่ะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพรค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ077-510-747 077-510-747 นะคะศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพรค่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วเรายังมีเรื่องอื่นๆที่มีข้อคำถามสงสัยกันอีกไหมคะ
3: ตอนนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะคะเพราะว่าที่เน้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นตาบอดข้างเดียวกับนิ้วขาด1นิ้ว
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: นั่นมีคำถามมากมายว่าทำไมถึงยังไม่ได้เพราะมองว่านิ้วขาด1นิ้วนี่เหมือนกับเรายังใช้ชีวิตประจำวันได้อยู่ค่ะอ๋อแล้วก็อยากประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะคะให้ชาวจังหวัดชุมพรได้ทราบกันก็คือว่าตอนนี้ค่ะมีคนในชุมชนถ้าท่านพบเห็นคนในชุมชนของท่านนะคะมีความพิการแต่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการจะส่งผลให้ท่านที่มีความพิการเนี่ยค่ะจะไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการอื่นๆของคนพิการรวมทั้งเบี้ยความพิการ800บาทด้วยการมีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะจะเป็นเหมือนประตูสู่สิทธิสวัสดิการคนพิการเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์หากมีความมีคนพิการในจังหวัดในพื้นที่ของท่านท่านนำไปพบแพทย์เพื่อให้ประเมินความพิการถ้าพบแพทย์ประเมินความพิการไม่ได้ติดต่อศูนย์บริการคนพิการเพื่อประเมินปัจจัยทางสังคมตามลักษณะอวัยวะ8แบบที่กล่าวไปเพื่อให้ชาวจังหวัดชุมพรคนพิการในจังหวัดชุมพรได้รับสิทธิสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่เป็นประเด็นข่าวสารนะคะที่ทางเรามาฝากคุณผู้ฟังในรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพรดิฉันนางสาวพรชนกบุญโฮแก้วค่ะ
3: ชนทิชาแสงอรุณค่ะ
2: ค่ะขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่2ของเดือนในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครบทุกสาระจุใจทุกเรื่องราวเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าเพื่อพี่น้องชาวชุมพรทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 14:30 น.สรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: 100 เมกะเฮิรตซ
1: ์บางครั้งการทำงานหนักก็ทำให้เรามองข้ามสิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตไปอย่างเรื่องประกันสังคมทำให้ผมได้รับประโยชน์มากมาย

0: ประกันสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เข้าใจได้ไม่ยากครับ
1: ประดับกายด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชรครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประกันสังคมวันนี้จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรครับ

0: ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการประกันสังคมวันนี้ค่ะออกอากาศทางสวทคลื่นความถี่ FM 100 MHz นะคะก็พบกับพวกเราสองคนนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะพบกับดิฉันค่ะนางสาวธารารัตน์บุญสิรินักวิชาการประกันสังคม4และพี่ตุ๊กนะคะพี่ถนอมศรีแพ่งอินค่ะนักวิชาการประกันสังคม4เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ
1: ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาพบกันทุกๆวันจันทร์ค่ะกับสำนักงานประกันสังคมประกันสังคมวันนี้นะคะก็วันนี้นะคะก็มีข่าวสารมาฝากกันเช่นเคยนะคะน้องเมย์นะเนื่องจากว่าวันนี้ก็ได้รับน้ำชุ่มฉ่ำไปเลยนะคะสำหรับเกษตรกรนะคะที่รอน้ำอยู่นะคะวันนี้ก็ได้กันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะยังต้องรอนิดนึงนะคะน้องเมย์นะค่ะก็มาเข้าเรื่องของสำนักงานประกันสังคมนะคะอันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกรณีทันตกรรมที่เพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้ประกันตนนะคะที่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569นะคะอันนี้ก็ทางสำนักงานประกันสังคมมีการเพิ่มสิทธิ์กรณีทันตกรรมนะคะจากเดิมเนี่ยค่ะเราให้ปีละ900บาทนะคะโดยไม่จำกัดจำนวนนะคะแต่ว่าจำกัดวงเงินก็คือปีละ900บาทนะคะน้องเมย์นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนที่เพิ่มเข้ามานะคะจะเป็นกรณีที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐนะคะที่ทำความตกลงกันก่อนนะคะนะครอบคลุมบริการนะคะอุดฟันค่ะขูดหินปูนถอนฟันแล้วก็ผ่าฟันคุดทุกกรณีนะคะซึ่งรวมไปถึงเพิ่มสิทธิ์ได้แก่เกลารากฟันนะคะคลิปแต่งกระดูกเพื่อเตรียมช่องปากก่อนใส่ฟันเทียมโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายยกเว้นกรณีเข้าคลินิกพิเศษนะคะซึ่งผู้ประกันตนต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมแพทย์เองโดยการจ่ายเงินนะคะก็เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับคนไทยค่ะก็ประจำปี2568ปรับเพิ่มวงเงินนะคะการทำฟันปลอมเป็นอัตรา 1,500 บาทถึง 6,000 บาทค่ะแล้วก็ค่าซ่อมฟันปลอมในอัตรา900บาทต่อครั้งแล้วก็มาเพิ่มสิทธิ์การฝังรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมทั้งปากอีกด้วยนะคะน้องเมย
0: ์
1: ซึ่งทั้งนี้นะคะผู้ประกันตนที่สูญเสียฟันทั้งปากก็ไม่สามารถใช้ฟันเทียมได้นะคะอันนี้ก็จะมีรองรับมาให้ด้วยสำหรับใส่ฟันเทียมแบบชนิดถอดได้โดยมีสิทธิ์สำหรับค่าผ่าตัดค่ะตั้งแต่17,000 บาท 17,500 บาทแล้วก็ค่าชุดรากฟันเทียมนะคะไปถึง 3,300 บาทค่ะทั้งนี้ก็รวมถึงค่าติดตามผลด้วยนะคะก็สรุปสั้นๆก็คือถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐท่านเข้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแล้วก็วงเงินนะคะตามความเป็นจริงได้เลยค่ะ
0: ค่ะในส่วนของกรณีผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลของเอกชนที่ทำความตกลงกันนะคะก็จะควบคุมไปถึงบริการการอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันวงเงิน900บาทต่อปีนะคะกรณีค่าใช้จ่ายเกิน900บาทนะคะผู้ประกันตนจะต้องชำระส่วนต่างเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อแตกต่างระหว่างเอกชนกับรัฐบาลนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในส่วนของเอกชนก็จะเพิ่มเติมในอัตราค่าผ่าฟันคุดในอัตรา 1,500 บาทถึง 2,500 บาทต่อซี่นะคะผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะมีการปรับวงเงินการทำฟันปลอมค่ะเป็นอัตรา 1,500 บาทถึง 6,000 บาทและค่าซ่อมฟันปลอมในอัตรา900บาทต่อครั้งนะคะมีการเพิ่มสิทธิ์การฝังรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมทั้งปากด้วยนะคะพี่ตุ๊กสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากที่ไม่สามารถใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้โดยมีค่าใช้สิทธิ์สำหรับค่าผ่าตัดนะคะก็คืออยู่ที่จำนวน 17,500 บาทนั่นเองนะคะก็จะมีในส่วนของค่าชุดรักฟันเทียม 3,300 บาทรวมถึงค่าติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมนะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายใน15เดือนนั่นเองนะคะก่อนวันที่เข้ารับบริการและรวมถึงหลังจากที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน6เดือนก็ยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ดูนะคะเดี๋ยวให้พี่ตุ๊กอธิบายขั้นตอนการเบิกใช้สิทธิ์นะคะว่าถ้าเกิดเราไปทำแล้วนะคะหากมีการสำรองเงินจ่ายนะคะจะต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะเพื่อมาเบิกที่สำนักงานประกันสังคมหรือมีช่องทางใดได้บ้างคะพี่ตุ๊ก
1: ค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะคือเมื่อผู้ประกันตนนะคะเข้าไปทำบริการนะคะในกรณีที่เป็นทันตกรรมแล้วมีการสำรองเงินจ่ายนะคะก็ผู้ประกันตนสามารถนำใบรับรองแพทย์แล้วก็ใบเสร็จรับเงินนะคะโดยแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารนะคะที่จะให้ประกันสังคมโอนเงินให้นะคะสามารถยื่นเบิกกับทางสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนนะคะที่ไม่อยากสำรองเงินจ่ายนะคะท่านสามารถเข้าโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่ทำความตกลงกับส ำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งไม่ต้องสำรองเงินจ่ายนะคะทางนี้อาจจะก่อนไปใช้บริการนะคะก็จะมีนะคะที่คลินิกตอนนี้ค่ะเนื่องจากว่าคุณหมอนะคะจากหลายคลินิกที่ตอนนี้ก็เริ่มทำ MOU กับทางสำนักงานประกันสังคมเนื่องว่าหมดอายุไปนะคะที่ผ่านมาก็ตอนนี้ก็มาเริ่มทำใหม่แล้วนะคะน้องเมย์นะก็ผู้ประกันตนนะคะสามารถไปทำได้เลยแล้วก็ผู้ประกันตนสงสัยอีกนิดนึงว่ากรณีที่เราไปใช้สิทธิ์กรณีทันตกรรม900บาทกับคลินิกแล้วนะคะก็มีคำถามกลับมาว่าแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐซึ่งเราบอกว่าไม่ต้องจำกัดจำนวนครั้งแล้วก็
0: จำนวนเงิน
1: ถูกต้องค่ะอันนี้สามารถเข้าโรงพยาบาลของรัฐได้อีกนะคะอันนี้ก็ตามความจำเป็นเลยนะคะเมื่อท่านใช้สิทธิ์กับทางคลินิก900บาทแล้วนะ
0: คะ
1: ถามว่ายังใช้สิทธิ์ต่อกับทางโรงพยาบาลของรัฐก็ได้นะคะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์เพิ่มสำหรับสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมนะ
1: คะ
0: เพิ่มจากเดิมเยอะมากแล้วก็นอกจากเพิ่มสิทธิ์แล้วนะคะในการเพิ่มสิทธิ์ครั้งนี้ก็ยังเพิ่มความสะดวกในการที่ผู้ประกันตนสามารถเลือกเข้ารับบริการในสถานพยาบาลต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นคลินิกนะคะหรือโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลของรัฐนั่นเองนะคะ
1: แล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนของผู้ประกันตนที่ใช้แอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะตอนนี้เนื่องจากว่าทางสำนักงานประกันสังคมมีปรับเปลี่ยนระบบเพิ่มสิทธิ์กรณีทันตกรรมนะ
0: คะ
1: บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นในเรื่องของการใช้สิทธิ์ทันตกรรมนะคะตัวอื่นแต่ว่าจะขึ้นให้ตอนนี้ถ้าเข้าไปดาวน์โหลดก็จะเห็นมีสิทธิ์ทันตกรรมใช้อยู่ที่900บาทนะ
0: คะ
1: ก็ให้ทราบไว้เลยนะคะว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ท่านสามารถใช้สิทธิ์กับทางโรงพยาบาลของรัฐกรณีทันตกรรมได้เลยค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของการเพิ่มสิทธิ์ทันตกรรมนั่นเองนะคะซึ่งเราเริ่มเพิ่มตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะค่ะแล้วก็ยังขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของสิทธิประโยชน์อีก1กรณีที
1: ่
0: นะคะผู้บังตนเนี่ยเข้ามาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็คือกรณีว่างงานนั่นเองนะคะซึ่งกรณีว่างงานค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะยังสับสนว่าถ้าเกิดเราไม่ขึ้นทะเบียนว่างงานนะคะระยะเวลาเท่าไหร่เราถึงจะยื่นไม่ได้แล้วนะคะหรือเมื่อยื่นทะเบียนขึ้นทะเบียนว่างงานแล้วถ้าเราไม่รายงานตัวล่ะพี่ตุ๊กนะคะเงินจะเข้าตามในกำหนดหรือเปล่าหรือว่าจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่ตุ๊กอธิบายสิทธิประโยชน์ให้ฟังค่ะ
1: ค่ะขอเรียนอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่ามีผู้ประกันตนบางรายนะคะอาจจะทำงานลืมไปนะคะว่าเราส่งเงินประกันสังคมแล้วท่านได้สิทธิ์อะไรบ้างนะคะในส่วนของกรณีว่างงานนะคะเมื่อท่านลาออกจากงานนะคะท่านมีสิทธิ์รับเงินกรณีขาดรายได้เมื่อท่านนำส่งเงินสมทบไปแล้วอย่างน้อย6เดือนก่อนออกจากงานท่านมีสิทธิ์รับเงินขาดรายได้กรณีว่างงานถ้าเป็นลาออกท่านมีสิทธิ์รับ 30% ของค่าจ้างเป็นเวลา90วันนะคะโดยดูจากฐานเงินเดือนของท่านในส่วนที่เป็นถูกเลิกจ้างอันนี้ก็จะจ่าย 60% ของค่าจ้างเป็นเวลา180วันนะคะแล้วก็รวมไปถึงสิ้นสุดสัญญาจ้างก็จะได้เท่ากับลาออกนะ
0: คะ
1: แต่หากท่านกระทำความผิดหรือนายจ้างแจ้งมาเป็นแบบไล่ออกอันนี้สำนักงานประกันสังคมจะไม่ได้จ่ายกรณีว่างงานให้นะคะอันนี้ก็ดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ามีติดขัดปัญหาตรงไหนหรือว่าเราไม่ลืมไปนะคะว่าเรามีสิทธิ์ตัวนี้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องตกใจนะคะท่านสามารถขึ้นทะเบียนได้หรือว่าใช้สิทธิประโยชน์ได้นะคะภายใน2ปีนะคะอันนี้ให้เวลาถึง2ปีเลยนะคะ
0: นะเยอะเลยนะคะพี่ตุ๊ก
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งผู้บังตนนะคะที่ขึ้นทะเบียนว่างงานแล้วก็รายงานตัวผู้บังตนกรณีว่างงานเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์นะคะก็สามารถที่จะทำผ่านระบบ e-service ของกรมจัดหางานที่เว็บไซต์นะคะ www นะคะ http นะคะslash นะคะ e นะคะแล้วก็ขีดกลางนะคะ service.doe.go.th นะคะซึ่งใครที่สะดวกที่จะทำผ่านระบบ e-service ก็สามารถทำได้นะคะ
1: หรือเข้าไปเซิร์ชที่ Google ของกรมการจัดหางานนะคะก็จะลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็สามารถขึ้นทะเบียนแล้วก็รายงานตัวได้เลยค่ะส่วนเดี๋ยวสำนักงานประกันสังคมจะตรวจรายงานทุกวันนะ
0: คะ
1: ว่ามีผู้ลงทะเบียนนะคะกี่รายการนะคะก็จะนำมาอนุมัติให้ท่านนะคะแต่ว่าท่านก็ต้องรอนิดนึงนะคะการจ่ายเงินหรือว่าการรับเงินที่จากสำนักงานประกันสังคมกรณีว่างงานท่านจะได้หลังจากรายงานตัวทุกรอบนะคะ
0: ค่ะซึ่งการรายงานตัวนะคะพี่ตุ๊กก็ต้องรายง
1: าน
0: ใช่ค่ะจำเป็นมากๆเลยนะคะที่จะต้องมีการรายงานตัวเดือนละ1ครั้งนะคะซึ่งแต่ก่อนนะคะเราต้องรายงานตัวก่อน7วันหรือว่าหลังจากวันที่กำหนดรายงานตัว7วันนะคะตอนนี้เราเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บังตนค่ะสามารถรายงานตัววันไหนก็ได้ในเดือนนั้นใช่ไหมคะพี่ตุ๊ก
1: ถูกต้องค่ะ
0: ก็กรณีไม่ได้รายงานตัวในเดือนที่นัดรายงานตัวนะคะผู้ประกัน ประกันตนต้องดำเนินการติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรหรือว่าสาขาที่ใกล้ที่ท่านพักอยู่นะคะเพราะว่าการรายงานตัวก็เป็นการยืนยันนะคะว่าเรายังว่างงานอยู่นะคะท่านก็จะได้รับเงินในส่วนของกรณีว่างงานแต่ถ้าท่านใดที่ไม่รายงานตัวตามกำหนดระยะเวลาทำยังไงคะพี่ตุ๊ก
1: ค่ะถ้าท่านไม่ได้รายงานตัวตามกำหนดระยะเวลานะคะหากมีเหตุจำเป็นหรือว่าท่านมีหลักฐานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ก็สามารถนำมาให้ได้นะคะก็คือเจ้าหน้าที่จะเข้าไปบันทึกวันที่รายงานตัวให้ท่านแต่หากว่าลืมจริงๆ เราก็จะเป็นที่น่าเสียดายว่ารอบนั้นท่านก็จะไม่ได้รับเงินขาดรายได้ว่างงานนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะผู้ฟังแล้วก็ผู้ประกันตนทุกท่านนะคะที่ตกงานแต่ว่าไม่ต้องตกใจก็คือประกันสังคมมีเงินขาดรายได้ให้นะคะน
0: ะ
1: ก็อย่าลืมรายงานตัวกันค่ะ
0: ค่ะก็ขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของกรณีที่รายงานตัวตรงเวลาทุกครั้งค่ะพี่ตุ๊กแต่เอ๊ะทำไมเงินยังไม่เข้านะคะก็จะพบในส่วนของกรณีอาจจะเป็นการแจ้งลาออกที่ผิดพลาดจากนายจ้างหรือการแจ้งลาออกที่ไม่ตรงกันกับที่ผู้บังคับตนและนายจ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบนะคะหรืออีกหนึ่งประเด็นก็คือนายจ้างยังไม่ได้แจ้งออกค่ะพี่ตุ๊กนะคะทางเราอาจจะต้องประสานงานในเรื่องของการติดต่อให้นายจ้างแจ้งออกจะอาจจะทำให้เงินเข้าล่าช้านะคะถ้ายังไงก็แล้วแต่ค่ะสามารถโทรสอบถามที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรได้เลยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: คนเรานี้ก็แปลกชีวิตคนอื่นแต่รู้ดีกว่าตัวเขาแต่เอาเข้าจริงแค่มึงรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าเที่ยวไปตัดสินใครเลยบทเพลงนี้ขอมอบให้คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย

0: ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วยการสมัครเป็นผู้ประกันตนตรามาตรา40
1: ประสบอันตรายเจ็บป่วย
2: หรือทุพพลภาพก็ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได
3: ้หากวันนั้นมาถึงก็ไม่เป็นภาระใคร
4: อายุครบ60รับบำเหน็จหรือบำนาญตลอดชีวิต
0: ไม่ต้องตรวจสุขภาพใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวกับรูปแบบที่คุณเลือกได้ถึง5ทางเลือกครับ

0: ค่ะช่วงนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการประกันสังคมวันนี้นะคะจัดโดยสำนักงานประกันสังคมค่ะก็มีบทเพลงนะคะเพราะๆมาฝากกันนะคะท่านใดที่อยากฟังบทเพลงอะไรก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะกับรายการประกันสังคมวันนี้ค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรื่องในส่วนของการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมครบจบในที่เดียวนะคะอันนี้ก็จะมีข่าวสารหรือว่าเปิดช่องทางให้กับผู้ประกันตนที่สามารถจะติดต่อกับทางสำนักงานได้นะคะก็จะมีนะคะทุกมาตราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33-39และผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะน้องมีค่ะ
1: ค่ะก็จะเป็นช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งเบื้องต้นเลยนะคะข้อมูลนี่ก็ต้องเช็คง่ายแล้วก็แก้ไขได้ไวด้วยนะคะเบื้องต้นทางผู้ประกันตนนะคะไม่ต้องเสียเวลานะคะพี่ตุ๊กwalk in เข้ามาที่สำนักงานนะคะแอปแรกเลยค่ะตอนนี้นะคะที่หลายท่านที่เป็นผู้ประกันตนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตามมาตรา33มาตรา39หรือมาตรา40ค่ะจะต้องมีแอปนี้แน่นอนนะคะพี่ตุ๊กก็คือแอปพลิเคชันของ SSO Plus นั่นเองนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้โหลดก็สามารถโหลดได้นะคะแอปนี้ค่ะในส่วนของกองทุนประกันสังคมนะคะทำอะไรได้บ้างนะคะก็สามารถที่จะดูข้อมูลผู้ประกันตนค่ะตรวจสอบเงินสมทบนะคะสามารถที่จะยื่นรับประโยชน์ทดแทนการเปลี่ยนโรงพยาบาลก็สามารถทำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกเบนเดอร์นะคะหรือว่าอินโฟประชาสัมพันธ์ต่างๆไว้แจ้งเตือนข่าวสารนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูของกองทุนเงินทดแทนได้ด้วยค่ะแจ้งข้อมูลประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานนะคะมีการรายงานค่าจ้างชำระเงินทดแทนแล้วก็รับหมายศูนย์ฟื้นฟูอันนี้นะเป็นในส่วนของ SSO Plus นะคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ฮอตฮิตไม่แพ้กันนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของสายด่วนโทร1506นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะสอบถามสถานะผู้ประกันตนค่ะสถานพยาบาลและประวัติการเปลี่ยนนะคะข้อมูลการแจ้งเข้าแจ้งออกก็สามารถสอบถามได้นะคะข้อมูลเงินสมทบค่ะการรับประโยชน์ทดแทนต่างๆยอดเงินออมชราภาพนะคะก็เช็คได้ที่1506นะคะสถานะเป็นผู้ทุพพลภาพนะคะแล้วก็สิทธิ์คุ้มครอง6เดือนจะใช้อะไรได้บ้างก็สามารถที่จะโทรหาสายด่วน1506ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือที่ตั้งและเบอร์ติดต่อสปส.ทั่วประเทศนั่นเองนะคะอันนี้ก็สามารถเช็คกับ1506นะคะและอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะก็คือรับเรื่องร้องเรียนต่างๆผ่านสายด่วน1506ด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนต้องเป็นที่รู้จักนะคะก็เป็นเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะที่ www.sso.go.th อันนี้ก็สามารถเลือกค้นหาแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ของเราได้หลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นยื่นผ่านระบบ e-self service นะคะโดยการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะยกเว้นเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สามารถขอหนังสือรับรองค่ะหรือว่าข้อมูลส่งเงินสมทบแล้วก็ประวัติการใช้สิทธิประโยชน์นะคะรวมไปถึงประวัติทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วก็สามารถรับชําระเงินสมทบมาตรา40ได้นะคะรวมไปถึงเช็คข้อมูลต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ทันตกรรมค่ะเช็คสิทธิ์รักษาพยาบาลเปลี่ยนสถานพยาบาลได้นะคะรวมไปถึงการแจ้งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างด้วยแล้วตัวสุดท้ายที่ผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมานะคะก็จะเป็นสมัครมาตรา39ผ่านระบบเว็บไซต์สำนักงานได้นะคะอีกตัวนึงค่ะที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็จะเป็นทาง LINE นะคะ @sso_thaiค่ะเช็คอะไรได้บ้างค่ะก็จะมีในส่วนของเงินสมทบผู้ประกันตนนะคะเงินสมทบชราภาพการเบิกสิทธิประโยชน์แล้วก็การแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลแล้วก็ประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลนั่นเองนะคะพร้อมอัปเดตข่าวสารก่อนใครเลยค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะท่านก็สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางไลน์ของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็เปิดให้กับผู้ประกันตนทุกท่านเลยนะคะ
1: ค่ะก็ใครเป็นช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของประกันสังคม SSO Plus หรือจะเป็น LINE SSO SSO Thai นะ
0: คะ
1: เว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ก็เป็น sso.go.th นะคะแล้วก็สายด่วน1506นั่นเองนะคะก็จะเป็น4ช่องทางที่จริงๆทั้งหมดเรามี9ช่องทางนะคะแต่ว่าวันนี้เราเอามาให้ท่านได้ทราบว่า4ช่องทางสุดฮอตของเราเนี่ยติดต่อแล้วได้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะค่ะแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะคะของวันนี้ที่เราเตรียมมาคือจะเป็นในส่วนของมาตรา40ค่ะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามาตรา40นะคะเรามีการเพิ่มสิทธิ์แล้วค่ะพี่ตุ๊กนะคะเพิ่มในส่วนของเงินชดเชยการขาดรายได้ก่อนอย่างแรกเลยนะคะจากที่เป็นผู้ป่วยในนะคะก็ยังเหมือนเดิมก็ ็คือนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปนะคะก็จะได้วันละ300บาทนะคะจะเพิ่มนะคะก็คือสำหรับผู้ป่วยตอนที่ต้องพักรักษาตัวที่บ้านนะคะแต่ก่อนนี่ก็คือ3วันขึ้นไปตอนนี้เราเพิ่มสิทธิ์ให้ตั้งแต่1วันขึ้นไปค่ะก็สามารถที่จะขอใบรับรองแพทย์มาเบิกได้นะคะแล้วส่วนของค่าเดินทางไปพบแพทย์นะคะเราก็เบิกได้ปีนึงนะคะเบิกได้3ครั้งนะคะครั้ง2ครั้งละ200บาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็ดูแลไปถึงทุกทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ทางเลือกที่2และทางเลือกที่3ค่ะในส่วนของกรณีทุพพลภาพก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะพี่ตุ๊ก
0: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพนะคะท่านมีสิทธิ์รับเงินขาดรายได้เนี่ยค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราจ่ายตั้งแต่500ถึง 1,000 บาทนะคะโดยเพิ่มสิทธิ์ให้มาเป็นตั้งแต่ 1,000 ถึง 200ถึง 2,000 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งจะเป็นทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะ
1: คะ
0: แล้วก็เพิ่มสิทธิ์มานะคะในส่วนของทางเลือกที่3ค่ะตั้งแต่ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะผู้ประกันตนที่เป็นผู้ทุพพลภาพท่านจะได้มีสิทธิ์นะคะรับรายเดือนไปตลอดชีวิตทั้ง3ทางเลือกเลยนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยค่ะทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2เนี่ยค่ะจะจ่ายแค่15ปีนะ
1: คะ
0: ก็ตอนนี้เพิ่มมาก็คือรับไปตลอดชีวิตนะคะนะ
1: ค่ะแล้วก็เพิ่มสิทธิ์ในส่วนของกรณีสังเคราะห์บุตรนะคะพี่ตุ๊กที่จากเดิมนะคะเราจะให้เงินสังเคราะห์บุตรนะคะท่านละ200บาทจนถึงลูกอายุ6ขวบตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นท่านละ300บาทนะคะจนถึงลูกอายุ7ขวบนั่นเองนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิทธิประโยชน์ต้องนำสมเงินสมทบให้ครบตามเงื่อนไขนะคะในส่วนของกรณีชราภาพค่ะกับกรณีค่าจัดการศพอันนี้เรายังเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะค่าจัดการศพทั้งเลือกที่1และทั้งเลือกที่2 70บาทและ100บาทเนี่ยค่าจัดการศพจะดูแลให้ท่านนะคะก็คือ 25,000 บาทนั่นเองนะคะในส่วนของทั้งเลือกที่3ก็คือค่าจัดการศพ 50,000 บาทค่ะของเงินชราภาพค่ะก็ท่านใดที่ทางเลือกที่1 นะคะพี่ตุ๊กก็คือจะเป็นสมาชิกของกองทุนเงินออมแห่งชาติตอนนี้จะไม่มีเงินเก็บให้เนา
0: ะ
1: แต่ในส่วนของทางเลือกที่2ค่ะที่ท่านจ่ายเดือนละ100เราก็จะเก็บให้ท่านเดือนละ50บาทต่อเดือนนะคะส่วนทางเลือกที่3ค่ะท่านชำระเงินให้กับสังคมเดือนละ300บาทก็จะแบ่งเก็บให้ท่านเป็น150บาทต่อเดือนนะคะอันนี้ก็คือมาตรา40นั่นเองคุณสมบัติค่ะพี่ตุ๊กใครสามารถที่จะสมัครได้บ้างคะ
0: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่สนใจจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40กับทางสำนักงานประกันสังคมสามารถสมัครได้นะคะไม่ว่าจะสมัครที่สำนักงานประกันสังคมนะคะหรือว่าช่องทางนะคะเคาน์เตอร์7-11ก็ได้นะ
1: คะ
0: ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์นะคะขอยื่นรับประโยชน์ทดแทนแล้วก็สามารถสมัครได้นะผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์นะคะทำเกษตรกรประมงนะ
1: คะ
0: รับจ้างทั่วไปนะคะหรือว่าช่างเสริมสวยนะคะแล้วก็อาชีพอิสระทั้งหมดเลยท่านสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้เพียงง่ายๆนะ
1: คะ
0: เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อกับทางเคาน์เตอร์นะคะหรือติดต่อเครือข่ายหรือว่าติดต่อกับทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดได้ทุกพื้นที่เลยนะคะแต่ว่าเวลาชำระเงินก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะคะเพียงท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวค่ะไปสมัครที่เคาน์เตอร์นะคะที่รับชำระไม่ว่าจะเป็นตู้บุญเติมนะคะ 7-11 นะคะแล้วก็รวมไปถึงการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันทางธนาคารนะคะตอนนี้เพิ่มช่องทางให้ก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะหรือธกส.นั่นเองนะคะเพียงแต่เข้าไปที่จ่ายบิลแล้วก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพียงเท่านี้ก็สามารถชำระได้เรียบร้อยเลยค่ะ
1: ค่ะซึ่งผู้ประกันตนนะคะที่ลืมชำระเงินสมทบงวดย้อนหลังนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็ไม่สามารถที่จะรับงวดย้อนหลังได้แต่เราบริการค่ะรับเงินสมทบที่ชำระเงินล่วงหน้าก็คือ1ปี12งวดนั่นเองนะ
0: คะ
1: หากท่านใดที่กลัวลืมก็สามารถชำระเงินล่วงหน้าได้ไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือนหรือว่า9เดือน12เดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจก็สามารถสมัครได้เลยค่ะ
0: ค่ะก็ช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทางสวทชุมพรนะคะที่ให้โอกาสสำนักงานประกันสังคมมาเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆให้กับผู้ประกันตนและท่านผู้ฟังทราบกันนะ
1: คะ
0: สำหรับเรา2คนวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติกำหนดกรอบเวลา9ชั่วโมง30นาทีสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติกำหนดกรอบเวลา9ชั่วโมง30นาทีสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้
9: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมง30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นโดยสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับที่เหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของตัวร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าบางร่างกฎหมายไม่ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมสามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้ทางนี้ต้องการเห็นการอภิปรายที่มีคุณภาพและน่าติดตามโดยเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าการใช้เวลาตามกรอบที่กำหนดพร้อมขอให้สมาชิกเคารพข้อตกลงของวิปเพื่อไม่ให้อภิปรายออกนอกประเด็นซึ่งจะช่วยให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถติดตามการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างใกล้ชิดเสาวิสาประชุมมารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถทหารพรานอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสทหารเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ4ราย
10: เมื่อเวลา 10:30 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถเจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ชุดปฏิบัติการทหารพรานที่1106ขณะกำลังเคลื่อนขบวนรถเพื่อไปปฏิบัติภารกิจเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข4057บริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแบงจังหวัดนราธิวาสคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้จุดระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต1นายคือ10เอกอดิศรคำบุญช่วย และมีผู้บาดเจ็บ4รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่2รายคือจ่าสิบเอกคมกริตฤทธาภัยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีและมีประชาชนบาดเจ็บอีก2รายคือนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมนายอศักดินันอาแวขณะนี้ผู้บาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกโลกขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดวิรพัฒน์พิสูจน์สปท.สุไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือกำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งขับเคลื่อนชุมชนปลอดยาเสพติดในพื้นที่
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าเป็นการขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดขอให้ช่วยเจ้าพนักงานเร่งสแกนทุกชุมชนให้ปลอดยาเสพติดป้องกันการซื้อขายและการเสพส่วนกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายโจมตีมองว่าปัจจุบันกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลกฎหมายและความถูกต้องมีจำนวนมากซึ่งส.ส.ได้ขอโทษแล้วดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: มองประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 1 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
2: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
4: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
4: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
6: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
5: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
6: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
5: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
6: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
5: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 0952645456และเสียสิน0654653638

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

คโนโวมาอุปัจจัตตายับร้อยการเวลาให้หลงไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz บายบายยังดีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกระผมดีเจไม้นาเก้าเช่นเคยแล้วครับบ่าวก้อยกิติพงษ์พานมสวรรค์พบเจอกันวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนะครับ2569วันนี้ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน6ปีมะเมียจุลศักราช1388คริสตศักราช2026ครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้บางเวลาถอยรถไม่ออกจากอู้ได้บางเวลาเช่นกันนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเรื่องความรักมันอยู่ในภาวะเปราะบางทางอารมณ์คู่รักควรหลีกเลี่ยงการปะทะด้วยวาจาที่แดกดันคนแล้วก็คนโสดระวังจะพบเจอกับความสัมพันธ์ที่มาเร็วแล้วก็จบลงเร็วอย่างเจ็บปวดนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา8:19 นไปจนถึงเวลา8:55 นนะครับแล้วก็อีกช่วงเวลา11:29 นไปจนถึงเวลา12:10 นแล้วก็ช่วงเวลา 13:09 นไปจนถึงเวลา 13:40 นครับ4มงคลหรือว่า4กระตุ้นโชควันนี้เขาบอกว่าเป็น4ฟ้า4น้ำเงิน4เขียวแล้วก็4เหลืองส่วน4อับโชคเป็น4ส้มแล้วก็4แดงนะครับทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าทิศเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อเก็บกักพลังงานทรัพย์แล้วก็ชัยชนะนะครับวันนี้เป็นวันราก้าทาร์ตหมายเล็กนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าอีกอิ้วนะครับอีกอิ้วสิงทุกชะโลกกับคนที่เกิดปีมะรงปีชะลุ่นแล้วก็ปีมะเซ้งแล้วก็ท่านที่เกิดปีท้อวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางที่เร่งรีบเกินไปนะครับหรือว่าจะการทุกของแหลมบาดคมนะครับของแหลมคมบาดนะครับคมบาดไม่ใช่บาดคมนะครับขออภัยแล้วก็ทั้งที่เกิดปีชวดนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องการทุกลอกลวงหรือว่าช่อโกงเรื่องเอกสารสัญญาห้ามเซ็นชื่อง่ายๆโดยไม่อ่านตรวจทานให้ดีนะครับแล้วก็สำหรับเด็กที่เกิดวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีกิริยามารรยาทที่เรียบร้อยนะครับมีจิตใจที่เมตตาแล้วก็ใฝ่รู้ทางการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็จุดแข็งก็จะมีเด็กจะเป็นเด็กที่บุคลิกภาพดีนะครับบุคลิกภาพดีมีเสน่ห์ทางวาจารักความถูกต้องแล้วก็เป็นดวงที่มีวาสนานะครับมักจะได้รับการยอมรับในสังคมแล้วก็มีชื่อเสียงตั้งแต่อายุอย่างน้อยนั่นเองนะครับแต่ก็มีจุดด้อยแล้วครับจุดด้อยที่เด็กสำหรับเด็กที่เกิดวันนี้เขาบอกว่าอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะครับหากไม่ได้ดั่งใจก็มักจะเก็บงำเครียดสะสมนะครับแล้วก็ต้องซ่อนให้เด็กคนที่เกิดวันนี้นะครับลูกอาจจะเป็นลูกต้านทานก็ได้นะครับต้องสั่งซ่อนให้มีความเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปเมื่อสักครู่นี่ครับเพลงคิดถึงพี่ไหมนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาเพลงนี้ครูพายงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์นะครับประพันธ์ไว้เมื่อปี2506นะครับแล้วก็พี่ขดทายางข้อมาเมื่อวันศุกร์นะครับผมติดค้างเมื่อวันศุกร์ผมก็เลยเปิดท้ายในวันนี้นะครับจริงๆแล้วติดค้างอยู่2ฐานนะครับเพลงกระท้อมไผ่วันข้องฐานสมบัติมันยืนด้วยนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องเปิดเพลงของสายันก้อนนะครับคิดถึงพี่ไหมเนื่องจากว่าเป็นคอนเซปต์ของรายการลูกทุ่งบันเทิงเพลงและก็จะเป็นสายันสัญญานั่นเองนะครับก็เมื่อวันศุกร์ติดค้างไว้ซองเพลงวันนี้เปิดท้ายแล้วนะครับพี่กดทายางขอบคุณอย่างสูงที่แนะนำเข้ามาในรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับอย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็จะมีเพลงลูกทุ่งเก้าลูกทุ่งรวมสมัยนะครับเพลงลูกกรุงรวมถึงเพลงไทยซาก้นยุคเก่าๆด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการติชมรายการวันแนะนำเพลงนะครับอย่างโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้0775111403แล้วก็0775041010นะครับก็สามารถติดต่อได้2ช่องทางเช่นเคยแล้วครับทางออนแอร์ก็รับฟังทางเครื่องรับที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้แล้วครับแล้วก็ทางออนไลน์ก็จะเป็นเพจ Facebook ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ด้วยเช่นกันนะครับ2ช่องทาง
ไม่ว่าจะอยู่ตรงใดและขับฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงได้ตลอดเวลาอยู่ในรถหรือว่าเปิดฟังอยู่ตามในส่วนนะครับสามารถฟังลูกทุ่งบันเทิงได้นะครับเราช่องทางก็ขอบคุณอย่างสูงแล้วครับที่แนะนำเพลงเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์มาในหลายกลุ่มนะครับรวมถึงคอมเมนต์มาในรายการไลฟ์สดของ Facebook ไลฟ์นะครับคอมเมนต์เรื่องของคอเพลงกันมาบ้างเรื่องของบรรยากาศสภาพอากาศบ้างนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวถ้าเข้าไปใน Facebook ไลฟ์แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงกดติดตามด้วยเพิ่มช่องทางการมองเห็นนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันไว้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ติดค้างอีก1เพลงเมื่อที่ผมบอกไปเพลงกระท้อมไพรวันนะครับจากการครับร้องก้องส้มหยดทัศนพันธ์ฐานสมบัติมันยืนข้อมานะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งตอนเหนืองกันไปในช่วงนี้ก็คือเพลงนุ่มนานาสือนะครับจากการครับร้องก้องยศรักสลักใจบ่าวนันทำซิ่งข้อมานะครับบอกไว้หมอบให้ถูกเสี้ยงถูกไส้ด้วยนะครับขอบคุณทางซองฐานช่วงนี้เราฟังก้อนซองผลงานเพลงนะครับมาช่วงหน้าสาระเด่นแล้วข่าวดังมีเรื่องก็ได้เดียวช่วงหน้ามาติดตามกันอีกครั้งนะครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังผลงานที่จบไปนะครับเป็นเพลงนุ่มนาหน้าสือนะครับจากการขับร้องคองยอดรักสลักใจศิลปินผู้หลวงหลับนะครับโดยโรคมะเร็งเช่นเดียวกันกับชายันสัญญาแล้วครับดังมาพร้อมกันแล้วก็ดับไปใกล้เวลาใกล้เคียงกันนะครับศิลปินที่หลายๆคนยังลงไล่ยังลงรักแล้วก็ยังจำในเสียงเพลงที่ฝากผลงานไว้นั่นเองนะครับลูกถุงยุคเก่าๆก็ท่านผู้ฟังที่เกิดในยุคใกล้ๆเคียงกันยุคนั้นก็น่าจะจำกันได้ดีนะครับสายันสัญญากับโยดหลักสลักใจนิกิวคือดังมาพร้อมกันนะครับเปิดผ่านไปจากคำข้อคองเบานันทำซิ่งนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามาแล้วนะครับใน Facebook Live ฐานสมบัติมันยืนนะครับ

บอกว่าฝนตกปล่อยๆนะครับแล้วก็พี่สายุทธบอกว่ารับชมอยู่ค่ะท่านสมบัติคอมเมนต์อีกครั้งนะครับเปิดรายการด้วยสุภาษิตดีมากๆนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับที่คอมเมนต์มาบ่าวนันบอกว่ารับชมอยู่นะครับบ่าวนันทำซิ่งบอกว่ารับชมอยู่ท่านสมบัติบอกว่าเสียงชัดเจนดีนะครับแล้วก็น้องอำนาจเข้ามาแล้วพี่สายุทธล่วงเล็กพี่ปราโมทบุญชาตานั่นเองนะครับและเขาอีกหลายฐานที่รับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ทางสวทชุมพรขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับรวมถึงพี่กฎทายังนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าคอมเมนต์มาในหลายกลุ่มนะครับบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับได้ฟังเพลงแรกเลยนะครับเพลงแรกก็คือเพลงคิดถึงพี่ไหมนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาที่ติดค้างไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั่นเองนะครับขอบคุณอย่างสูงรวมถึงพี่ต้นน้ำด้วยนะครับท่านต้นน้ำปรมินทร์นิราโซนะครับเข้ามาชมในเฟซบุ๊กไลน์แล้วไลน์แล้วนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวมาถึงเรื่องของสาระเด่นข่าวดังนะครับก็เรื่องแรกก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเรื่องราวของพยากรณ์อากาศนะครับผมยิบยกมาเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับฝนเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆอุณหภูมิก็ลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะครับครึมฟ้าครึมฝนอากาศดีเลยทีเดียวนะครับไม่ร้อนแดดไม่จ้าที่ห้องส่งตอนนี้ก็ยังครึมๆอยู่นะครับแล้วก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนมากที่อำเภอเสวียอำเภอถุงตะโกอำเภอลังส้วนอำเภอลำแม่รวมถึงอำเภอพะโต้ด้วยนะครับแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วยังเป็นตะวันออกเฉียงใต้อยู่นะครับทางกรมอุตุก็ยังไม่ได้ประกาศเป็นฤดูฝนนะครับแต่ว่ามีฝนลงมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับ2วันที่ผ่านมา2วันหยุดนี้ฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะครับก็ชาวสวนนะครับโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนก็ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องคนนำไปรดต้นทุเรียนแล้วนะครับมีฝนตกลงมาแล้วลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของการคาดหมายอุณหภูมินะครับวันนี้จังหวัดชุมพรสูงสุดอยู่แค่32องศาเองนะครับแล้วก็ต่ำสุดที่24องศาสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:37 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:02 นาทีน้ำทะเลครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 3:57 นาทีแล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 14:51 นาทีนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์อากาศนั่นเองแล้วก็มาถึงเรื่องข่าวบริการนะครับข่าวบริการวันนี้บ่าวนันฟักมานะครับบ่าวนันทำซิ่งฟักมานะครับเนื่องจากว่าฐานนี้ก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดขออภัยครับโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนั่นเองนะครับบอกว่าชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล นะครับก็คืออนุบาลซ่องก็คืออายุ4ขวบเต็มนั่นเองนะครับถึงระดับชั้นมัธยมปีการศึกษาที่3นะครับทางในตำบลคุณอยู่แถวถ้าท่านมีลูกหลานนะครับอยู่แถวบ้านนาทุ่งค่าคุณกระทิงวิไซเนื้อแถวนั้นนะครับหรือว่าตำบลที่ใกล้เคียงที่ผมไม่ได้พูดถึงก็หรือว่าย้ายมาจากที่อื่นนะครับย้ายจากโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศนี่แหละครับก็จะมีโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนี้ครับจะมีการสอนภาษาจีนด้วยนะครับซึ่งมีคุณครูเฉพาะภาษาจีนโดยตรงเลยทีเดียวนะครับจบเอกภาษาจีนโดยตรงมาซ่อนด้วยนอกเนื้อจากภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทย์คณิตคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็จะมีทุนรักทิ้นด้วยนะครับมีทุนรักทิ้นมอบให้ทุนละ 1,000 บาทสำหรับลูกหลานที่จะสมัครเข้าที่โรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าอนุบาลซ่องแล้วก็ม.1 นะครับหรือว่าย้ายมาจากที่อื่นเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่จะเปิดรับสมัครทุกวันนะครับเปิดรับสมัครทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับไม่มีวันหยุดราชการสโลแกนของโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับบอกว่า มีสโลแกนนะครับคอมพิวเตอร์ดนตรีกีฬาภาษาจีนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรการสอนที่พิเศษแล้วก็เป็นจุดเด่นของโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนั่นเองนะครับบ่าวนันทำซิ่งฝากประกาศมานะครับท่านที่มีลูกหลานนะครับได้ฟังประกาศนี้แล้วก็สามารถไปสมัครได้เลยนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการที่โรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนั่นเองนะครับอีกเรื่องราวนะครับอีกเรื่องราวที่ฝากกันมานะครับเมื่อที่ผมเคยบอกไปด้วย
คุณแม่น้อยของนาซ่านนะครับได้ถึงแก่กรรมโดยโรคชราเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569รวมซีรีอายุได้92ปีนะครับขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านเลขที่62หมู่ที่11ตำบลบางมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรกำหนดชาปนกิจนะครับในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับก็ภาษาบ้านเราเขาเรียกต่อรือนั่นแหละครับก็จะมีการทำบำเพ็ญกุศล นะครับในคืนวันนี้ด้วยอีก1คืนแล้วคืนวันคันอีก1คืนคืนวันพุธอีก1คืนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่14พฤษภาคม2569ก็จะชาปนกิจนะครับที่เมนวัดดอนย่อยตำบลบางบ้างอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเวลา 13:00 น.เคลื่อนศพสู่เมนวัดดอนย่อยนะครับแล้วก็15นาฬิกาจะเป็นการประชุมเพลิงศพนั่นเองนะครับจึงขอเรียนเชิญนะครับญาติธนิตมิตรสหายที่เคารพนับถือทุกท่านแล้วครับรวมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้เป็นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับโดยพร้อมเพรียงกันจนถึงวันชาปนกิจศพนั่นเองนะครับครอบครัวของนาซ่อนเป็นเจ้าภาพแล้วครับแล้วก็บ่าวอีทคุณกระทิงผู้เป็นบุตรนะครับเป็นผู้ให้ประกาศมานะครับผมก็ไปร่วมงานแล้วครับซองคืนแล้วนะครับก็เป็นที่รู้จักกันก็ร่วมกันไปฟังสวดแล้วครับฟังสวดรวมบำเพ็ญกุศลในงานของคุณแม่ของบ่าวอีทนะครับแม่น้อยของนาซ่อนของนาซ่อนนั่นเองครับเข้าไปแม่น้อยของนาซ่อนนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเล่นลาวข่าวดังนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องของเพลงที่ข้อกันเข้ามาเช่นเคยนะครับช่วงนี้ผมจะเปิดจากคำข้อของหลวงเล็กนะครับเพลงคนทุกข์แย้งรักนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาวันนี้หลวงเล็กบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่สายุทธสุพรรณวงศ์ปาติสนวพรหลวงไก่ซาอยากสาวจีซาอยากผู้ใหญ่เหล็กผู้ใหญ่ตอนะครับแล้วก็สาวเหล็กเสริมซวยบ่าวแค่คุณกระทิงบ่าวนันทำซิ่งสมาชิกสภากาแฟหน้าวัดแล้วก็รวมถึงแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกฐานนะครับขอบคุณหลวงเล็กแล้วก็เพลงน้องคิดถึงผีนะครับจากการขับร้องของฟันดาวจรัสแซงพี่เศร้าถุงตะโกเข้ามานะครับโทรก่อนเข้ารายการมานะครับบอกว่าหมอภัยถูกเสี่ยงถูกไส้ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณทางซองทันทีขอเพลงเข้ามาแล้วก็แนะนำบอกเล่าด้วยนะครับบอกเล่าถูกซุกกันในคอมเมนต์ของ Facebook ไลน์รวมถึงในหลายกลุ่มด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยทีเดียวเอาละครับช่วงนี้รับฟังอีกซองผลงานเพลงนะครับมาช่วงหน้าเรื่องราวชาวลูกทุ่งเป็นเรื่องได้ในช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

นื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: ่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกา47 นาทีนะครับข่าวสุชงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งก่อนอื่นก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าทันทีเล่นโซเชียลอยู่นะครับหรือว่าทันทีมีโทรศัพท์มือถือแล้วครับรบกวนฝากช่องยูทูบนะครับช่องยูทูบของสวทชุมพรสักนิดนึงนะครับเขียนพิมพ์ไปว่าสวทชุมพรนั้นแหละครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวของคลิปต่างๆแล้วครับที่สวทชุมพรได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับช่องยูทูบนะครับอย่าลืมช่องยูทูบของสวทชุมพรนะครับก็ช่วยเข้าไปกดไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับในช่องยูทูบของสวทด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนะครับทันทีนึกถึงอาหารทะเลนะครับอยากกินของสดรสชาติเด็ดนะครับตรงที่ทัพพีซีฟู้ดนะครับปางห้าชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับจัดเต็มทุกเมนูแล้วครับรสชาติเหมือนกับยกทะเลขึ้นมาวายบนโต๊ะเลยทีเดียวนะครับโดยรสน้ำจิ้มที่แซ่บถึงใจนะครับติดต่อสำรองที่หนังหลวงงานนะครับ0952645456นะครับที่เจ๊แหม่มนะครับหรือว่าที่เสียสิ้น0654653638นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสมาชิกสภากาแฟวันนี้นะครับฐานที่จะไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพของแม่ของเบาอีทนะครับพร้อมกันที่สภากาแฟณวัดตอนเวลา 17:30 นะครับตอน 17:30 นั่นเองนะครับงานนี้นำโดยรองแขกแล้วครับรองแขกแล้วก็พร้อมกับสมาชิกสภากาแฟนะครับไปร่วมกันย่างพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะครับมาถึงเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้เรื่องราวชาวลูกทุ่งผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเพลงนะครับเพลงเขาบอกว่าเพลงรอทั้งปีนะครับเพลงรอทั้งปีต้นฉบับเดิมก็จะเป็นการขับร้องโดยซ่อนชัยเมฆวิเชียนนะครับเพลงนี้ประพันธ์โดยชวนชัยชิมพะวงนะครับครูชวนชัยชิมพะวงซึ่งเป็นคนปลุกปั้นเอกชัยชิมพะวงเรียกว่าเอกชัยซีวิชัยเมื่อที่ผมเคยเล่าไปแล้วเองนะครับแต่ว่าที่นำจะเซอร์เนอร์ในวันนี้ก็คือเพลงนี้เพลงรอทั้งปีนี้นะครับเป็นการขับร้องโดยธานินอินทราเทพนั่นเองนะครับซึ่งในเพจพรางเพชรในเกล็ดเพลงนะครับบอกว่าธานินอินทราเทพเป็นนักร้องอัจฉริยะนะครับร้องเพลงได้ทุกรูปแบบเป็นความสามารถพิเศษคือสามารถนำเพลงนะครับของนักร้องท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งหรือว่าลูกกรุงนะครับมาขับร้องไม่ในรูปแบบของตนเองได้อย่างไพเราะแล้วก็กลมกลืนด้วยนะครับขนาดเพลงของทูลทองใจนะครับที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวธานินอินทเทพก็สามารถนำมาบันทึกไม่นะครับอย่างไพเราะเลยทีเดียวนะครับไม่แพ้ต้นฉบับเลยทีเดียวเพลงรอทางปีเป็นเพลงที่สะท้อนถึงความรู้สึกของหนุ่มน้อยชาวนาและครับที่เศร้าคนรักได้จากไปอยู่เมืองกรุงหนุ่มชาวนาเฝ้าคอยเศร้าคนรักกลับทองถุงนะครับผ่านช่วงเวลาเทศกาลต่างๆโดนแล้วได้มีเรื่องราวความลั่งของหนุ่มชาวนาคนนั้นและครับกับเศร้าคนรักให้จดจำไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงลอยกระทงตลอดจนช่วงวันปีใหม่ที่สะเทือนอารมณ์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับโดยเนื้อ5ส่วนหนึ่งก็บอกว่าเจ้าลืมความลั่งครั้งเรื่องรื่นขึ้นปีไม่ยาวยวนกันของขวัญให้มาคือผ้าสีไพรพร้อมพับซ่อขอซ่อมองเห็นแล้วก็ใจให้เมื่อนดังจะให้ไวรองญาติน้ำตาเป็นผ้าสับน้ำตาเรานั่นเองนะครับเนื้อ5ในเพลงนี้นะครับในเพจของพรางเพชรเพลงได้อธิบายเนื้อความเป็นมาของเพลงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเพลงนี้ในเวอร์ชันของธานินอินทราเทพนะครับ

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15นาฬิกา58นาทีนะครับจบลงไปชื่อว่าเพลงชายคลองนะครับจากการขับร้องของระพินภูไทยฐานสมบัติปัญญืนข้อมานะครับเปิดท้ายแล้วในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกครั้งนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณไปยังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วครับที่เกติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ฐานอุสนีเอกมานพนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับตอนนี้หมดเวลาฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงดื่มเหล้าเผากลุ้มนะครับอาจจะไม่จบดูอาจจะแค่อินโทรนะครับถ้ายังไงเสียพร้อมเปิดท้ายต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์พนมสวัสดิ์ครับลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับคอยดูแลสุขภาพไม่เจ็บไม่จนด้วยความปรารถนาดีจากใจรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: Bell.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
10: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพราะมีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกและยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมปัจจุบันประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากขณะที่วิกฤตโลกซึ่งเริ่มต้นจากสงครามส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและต้นทุนการผลิตเห็นได้จากภาวะเงินเฟ้อโดยล่าสุดอยู่ที่2.9%และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อค่าครองชีพกำลังซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปอาจกระทบต่อการจ้างงานสภาพคล่องซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินครั้งนี้ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการช่วยเหลือประชาชนแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นแต่จะส่งผลดีในระยะยาวผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายประกันสังคมให้เร่งฟื้นความเชื่อมั่นจากผู้ประกันตนกำชับการใช้จ่ายงบประมาณต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาหรือบอร์ดประกันสังคมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและกำหนดทิศทางพัฒนานโยบายให้ตอบโจทย์นายจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตนมากขึ้นภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้หารือร่วมกับทั้ง3ฝ่ายเพื่อ ่อขับเคลื่อนงานและฟื้นความเชื่อมั่นหลังที่ผ่านมาเกิดวิกฤตศรัทธาจากความขัดแย้งและการสื่อสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงลบพร้อมยืนยันว่าจากการตรวจสอบของกระทรวงการคลังพบว่าการดำเนินงานของกองทุนยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หากมีประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตจะไม่ปกปิดหรือซุกไว้ใต้พรมพร้อมนำไปแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาโดยย้ำว่าทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมเผชิญความท้าทายจากสังคมผู้สูงวัยและผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจยังไม่เพียงพอซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับแนวทางการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในอนาคตทั้งนี้อีกนโยบายสำคัญคือขยายความคุ้มครองไปยังแรงงานรูปแบบใหม่โดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มเช่นกลุ่มไรเดอร์และยังมีนโยบายผลักดันแรงงานต่างชาติให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนเน้นดูแลตามหลักมนุษยธรรมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน
0: ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขและบริหารจัดการสุขภาพกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากซึ่งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ต้องดูแลทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 500,000 คนโดยมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนคือเฮลแดมเขื่อนสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเพิ่มจุดบริการสุขภาพในชุมคนต่างด้าวและพัฒนาคนต่างด้าวเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติให้สามารถให้บริการสุขภาพเบื้องต้นได้เพื่อลดภาระงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทวินวิวเลตหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคร่วมกันแบบไม่เป็นทางการผ่านอสม. อสต.ในหมู่บ้านคู่ขนานเป็นการดูแลรักษาสุขภาพตามหลักมนุษยธรรมและเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนไม่ให้มีการแพร่ระบาดมาสู่คนไทยอีกด้วยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอพบกับรายการ5แยกข่าวนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
2: และผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับควบคุมเทคนิคเสียงนะครับนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงครับนายประวิตรยังอมรครับ
1: ค่ะและควบคุมการผลิตนะคะโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสำนักขออภัยค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งรายการ5แยกข่าวประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งช่วงต่อไปค่ะเป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะมีประเด็นของจังหวัดชุมพรค่ะที่ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะคะผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะและมีอีกหนึ่งประเด็นสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ได้ขับเคลื่อนการคมนาคมสีเขียวนะคะโดยการชู EV Smart Bus ลดพลังงานลดติดนะคะแล้วก็ปิดท้ายในช่วงนี้นะคะกันที่ประเด็นของคณะทำงานพลังงานและภาคประชาชนนะคะที่ได้เร่งทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานเสนอจัดการกำไรลาภลอยโรงกลั่นนะคะแล้วก็ทบทวน B100 ลดภาระของประชาชนค่ะ
2: และช่วงต่อไปครับเป็นช่วงรู้ทันกลงมิจฉาชีพครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับทำบุญออนไลน์สะดวกสบายแต่ต้องรู้ทันภัยแฝงครับและต่อมาครับรัฐคุมเข้มแพลตฟอร์มดิจิทัลครับบังคับยืนยันตัวตนก่อนยิงโฆษณาสกัดมิจฉาชีพข้ามชาติครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากใน2ช่วงด้วยกันนะคะกับรายการ5แยกข่าวค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาพบกับประเด็นของช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ
3: กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 1 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
0: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมาที่ประเด็นแรกของจังหวัดชุมพรกันก่อนเลยนะคะจังหวัดชุมพรค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเป็นการมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงเลยนะคะโดยทางด้านของนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรค่ะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อเป็นการคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงค่ะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าร่วมโครงการนะคะรวมไปถึงการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะและเป็นการส่งเสริมนะคะในการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชุมพรด้วยนะคะโดยมีจ่าจังหวัดชุมพรพาณิชย์จังหวัดชุมพรพัฒนาการจังหวัดชุมพรขนส่งจังหวัดชุมพรแล้วก็ผู้แทนในอำเภอจากทั้ง8อำเภอของจังหวัดชุมพรรวมไปถึงคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมเกาะลังกาจิวสารกลางจังหวัดชุมพรค่ะโดยทางที่ประชุมค่ะได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามกรอบของการจัดสรรจำนวนรถพุ่มพวงนะคะที่ทางกรมการปกครองได้กำหนดในระดับจังหวัดพร้อมกับคำนึงถึงความเหมาะสมในการกระจายรถพุ่มพวงให้ครอบคลุมค่ะแล้วก็ใกล้เคียงกันในทุกอำเภอนะคะตามจำนวนของผู้สมัครแล้วก็เส้นทางการให้บริการในแต่ละพื้นที่ระดับตำบลด้วยนะคะรวมไปถึงการพิจารณาตามประเภทรถด้วยค่ะได้แก่รถยนต์รถ3ล้อพ่วงข้างแล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยนะคะโดยการยึดหลักการสมัครก่อนได้รับการพิจารณาก่อนค่ะเพื่อให้การดำเนินโครงการเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะ
2: สำหรับจังหวัดชุมพรครับมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น79รายครับโดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน46รายและไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน33รายครับได้รับการจัดสรรจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน30รายโดยกำหนดจัดสรรโควต้าเบื้องต้นครับอำเภอละ3รายครับและเพิ่มจำนวนโควต้าให้แก่อำเภอที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้การให้บริการเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ครับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของภาครัฐในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพของประชาชนครับโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดได้อย่างสะดวกทั่วถึงพร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยครับและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของทางจังหวัดชุมพรนะคะที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะโดยผ่านทางเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงนะคะแล้วจากจังหวัดชุมพรมากันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ฟังซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวนะคะในการชู EV Smart Busลดพลังงานลดรถติดนะคะโดยทางจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดใช้พลังงานและบรรเทาปัญหาการจราจรนะคะโดยผ่านการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมกับคณะเนี่ยได้ร่วมในการโดยสารรถบัสปรับอากาศสมายบัสเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนะคะเกิดขึ้นในภายหลังการเสร็จสิ้นภารกิจการติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกชายหาดสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ค่ะใช้รถ EV Smart Bus นะคะของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในลักษณะของคาร์พูลค่ะหรือว่าการเดินทางร่วมกันนะคะในเส้นทางเดียวกันเพื่อรณรงค์ให้เกิดการใช้ยานพาหนะร่วมกันลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญเลยค่ะผู้ฟังในการบรรเทาปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยรถบัสเพียง1คันนะคะก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมากนะคะก็ทำให้การเดินทางระหว่างสถานที่ต่างๆเนี่ยมีความสะดวกคล่องตัวแล้วก็ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ โดยระหว่างการเดินทางค่ะนายกรัฐมนตรีได้ให้นายนิรัตน์พงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะในการร่วมเดินทางบนรถบัสครั้งนี้ด้วยนะคะพร้อมกับการบรรยายแล้วก็รายงานข้อมูลพื้นที่สำคัญตลอดเส้นทางที่รถวิ่งผ่านทั้งในด้านของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะแล้วก็การแก้ไขปัญหาการจราจรนะคะรวมไปถึงการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะ
2: การใช้เวลาระหว่างการเดินทางเพื่อรับฟังข้อมูลโดยตรงจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทำให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องครับอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพและยั่งยืนครับสำหรับรถ EV Smart Bus นะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันเปิดให้บริการในหมวด1ครับจำนวน3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตได้แก่สายที่1จากสะพานหินไปเซ็นทรัลภูเก็ตสายที่2ครับจากท่าเรืออ่าวฉลองไปห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์ชีฟและสายที่3ครับจากท่าเรือรัชดาไปสวนน้ำอันดามันดาครับโดยจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา15บาทตลอดสายครับนอกจากนี้ยังมีการยกเว้นค่าโดยสารสำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุพระภิกษุสงฆ์และคนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันด้วยครับการที่ผู้นำรัฐบาลเลิกใช้บริการรถ EV Smart Bus ของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ครับนับเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนพลังงานสะอาดและตอกย้ำบทบาทของจังหวัดภูเก็ตในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวคุณภาพครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมคมนาคมที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์การเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคตครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะของจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวชู EV Smart Bus ลดพลังงานลดรถติดนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดชุมพรนะคะในเรื่องของการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะกับเรื่องราวในประเด็นของทำบูออนไลน์สะดวกสบายแต่ต้องรู้ทันไฮแฝงนะคะซึ่งในยุคดิจิทัลค่ะที่ทุกอย่างเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่ปลายนิ้วนะคะการทำบุญออนไลน์ก็กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกยอดนิยมของคนไทยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้การไถ่ชีวิตโคกระบือสนับสนุนวัดหรือว่าร่วมทำบุญในโอกาสต่างๆนะคะความสะดวกรวดเร็วแล้วก็การเข้าถึงง่ายๆเนี่ยทำให้หลายๆคนก็เลือกที่จะใช้ช่องทางนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำผู้ฟังแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะความสะดวกสบายดังกล่าวเนี่ยกลับกลายเป็นช่องทางที่ทางมิจฉาชีพใช้แฝงตัวเข้ามาหลอกลวงประชาชนโดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งจากข้อมูลของทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะก็ได้ระบุนะคะว่ามีคนไทยตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงเกี่ยวกับการทำบุญหรือว่าการช่วยเหลือออนไลน์นะคะมากถึง 2. 1.65 ล้านคนเลยนะคะก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ยสูงถึง 2.3 พันล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็สะท้อนเห็นถึงปัญหานะคะที่กำลังทวีความรุนแรงในสังคมไทยของเรานะคะซึ่งในรูปแบบของการหลอกลวงของมิจฉาชีพค่ะก็มีความหลากหลายแล้วก็แนบเนียนมากขึ้นนะคะอย่าง

0: รัฐหรือว่าองค์กรที่น่าเชื่อถือนะคะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะผู้ฟังค่ะมิจฉาชีพบางกลุ่มก็ยังใช้วิธีในการล่อลวงนะคะให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านแบบฟอร์มนะคะหรือว่าเว็บไซต์ปลอมรวมไปถึงการแนบลิงก์หลอกลวงด้วยนะคะซึ่งก็จะนำไปสู่การขโมยข้อมูลสำคัญค่ะอย่างเช่นเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์หรือว่าข้อมูลทางการเงินนะคะก็เป็นการสร้างความเสียหายที่มากกว่าการสูญเสียเงินเพียงแค่อย่างเดียวค่ะ
1: ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับหรือว่า CIB จึงได้ออกมาเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำบุญหรือบริจาคเงินผ่านช่องทางออนไลน์ครับโดยมีข้อแนะนำสำคัญที่คนปฏิบัติได้แก่การตรวจสอบแหล่งที่มาของการขอรับบริจาคว่าเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เชื่อถือได้จริงหรือไม่ไม่หลงเชื่อข้อความหรือโพสต์ที่เร้าอารมณ์โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก่อนโอนเงินทุกครั้งควรตรวจสอบชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชีให้ตรงกับผู้รับที่แท้จริงหากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบบัญชีเบอร์โทรศัพท์หรือเว็บไซต์ต้องสงสัยได้ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เว็บไซต์ checkgon.go.th นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการช่วยป้องกัน

0: ภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงที่2ค่ะช่วงสารต่อพระราชปณิธานนำคุณผู้ฟังไปสารต่อพระราชกรณียกิจและการส่งเสริมด้านการศึกษาสำหรับปวงชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมย้อนไปชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศในฐานะแม่ของแผ่นดินและคู่บุญบารมีสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามในช่วงของตามรอยพระเมตตากับปู่ราชินีอัญมณีแห่งพงไพรของพื้นป่าในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ท่ามกลางความเขียวขจีของเทือกเขาตะนาวสีณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีความลับของธรรมชาติซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำเล็กๆที่เรียกว่าผู้หนองปลิงที่บ้านท่ามะเดืออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีน้ำผุดขึ้นมาจากดินตามธรรมชาติเป็นแอ่งน้ำลุ่มต่ำที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีภายในพื้นที่ผู้หนองปลิงจึงมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์และความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์น้ำโดยเป็นแหล่งอาศัยของปู่ราชินีที่ยังคงมีให้พบเห็นแห่งเดียวในประเทศไทยและที่นี่ไม่ใช่แค่ป่าพลุธรรมดาแต่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีสีสันงดงามราวกับอัญมณีปู่ราชินีเป็นปูสามสีที่มีความโดดเด่นด้วยกระดองสีน้ำเงินม่วงขาสีแดงสดและกามสีขาวบริสุทธิ์นี้คือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่หาชมได้ยากยิ่งและที่สำคัญที่สุดปูชนิดนี้คือพยานแห่งพระเมตตาที่แผ่ไพศาลไปถึงทุกสรรพชีวิตในระบบนิเวศของประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2526ปู่ราชินีถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคม2526บริเวณเทือกเขาตะนาวสีของอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายสุรพลดวงแขนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและมีการเก็บตัวอย่างปูน้ำจืดชนิดหนึ่งจากลำธารบนภูเขาในบ้านหนองช้างอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อนำมาเทียบเคียงกับชนิดต่างๆในประเทศไทยและในต่างประเทศจึงพบว่าเป็นปูชนิดใหม่ของโลกจากนั้นในปี2534ศาสตราจารย์กิติคุณไพบูลย์นายเนตรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาธิไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกนี้ว่าไทยภูษาสิริกิติ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5รอบพระนามปูราชินีจึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อเรียกเพื่อจำแนกชนิดพันธุ์แต่คือเครื่องเตือนใจถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าที่พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายดูแลรักษาผืนป่าให้เป็นต้นน้ำลำธารเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบนิกรและสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ เหล่านี้ในวันนี้พระบารมีของพระองค์ยังคงคุ้มครองพื้นป่าห้วยเขย่งเมื่อวันที่28เมษายน2569นายสุเมธศรีนวลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งนำทีมลงพื้นที่สำรวจและฟื้นฟูผู้หนองปลิงแหล่งอาศัยสำคัญของปู่ราชินีเพื่อซ่อมแซมระบบนิเวศที่อาจชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาเป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์ป่าคุ้มครองหนึ่งเดียวในไทยนี้อีกครั้งด้วยความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานรัฐ การเดินทางมาสัมผัสความงามของปูราชินีจึงต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับหัวใจนักอนุรักษ์บนเส้นทางผ่านเขื่อนวชิราลงกรณ์

มุ่งสู่บ้านอีตองที่ซึ่งธรรมชาติและวิถีชุมชนยังคงหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวจากดอยสูงถึงพลุต่ำจากพันไม้ถึงปูตัวจ้อยทุกความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงเหลืออยู่บนแผ่นดินนี้คือผลพวงแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในป่าและน้ำพวกราชินีวันนี้จึงไม่ใช่เพียงสัตว์ป่าตามพิกัดดาวเทียมแต่คืออัญมณีที่มีชีวิตที่สะท้อนถึงร่มพระบารมีของพระพันปีหลวงที่ทรงปกแผ่คุ้มครองให้ธรรมชาติของไทยยังคงความงดงามและยั่งยืนสืบไปตราบชั่วนิรันดร์

0: ่องสานต่อพระราชปณิธาน
1: และในช่วงที่สองนี้นะคะช่วงสานต่อพระราชปณิธานนำผู้ฟังทุกท่านค่ะไปรับชมพระราชกรณียกิจสานต่อด้านการส่งเสริมการศึกษาสำหรับปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะราษฎรผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ

0: พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ทรงสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่2แห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยเริ่มมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไอ้เป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

0: งภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมไปชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศในฐานะแม่ของแผ่นดินและคู่บุญบารมีอย่างแท้จริงไปติดตามรับชมค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

นับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีรู้แล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกๆด้านให้กับปวงชนชาวไทยถ้าสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทสกลนครวันนี้ดิฉันจริยาปุงมังกรดีพร้อมด้วยทีมข่าวและรายการต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเรทไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีย้ำไม่ปล่อยทุนสีเทาใช้ช่องว่างทางกฎหมายแย่งอาชีพคนไทย
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้เพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเพราะปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจแต่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตะลิ่งและบรรเทาผลกระทบอุทกภัยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณวัดชนทาราวาสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการกัดเซาะตะลิ่งซึ่งโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดความยาว260เมตรในพื้นที่หมู่2ตำบลตันหยงมัดจะช่วยลดผลกระทบจากน้ำกัดเซาะป้องกันการพังทลายของดินและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในระยะยาวจากข้อมูลในพื้นที่พบว่าบ้านร่อนหมู่2ตำบลตันหยงมัดเป็นพื้นที่รองรับน้ำสำคัญของอำเภอระแงะเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากคลองตันหยงมัดมักเอ่อล้นและกัดเซาะตะลิ่ง สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่เกษตรและเส้นทางสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืนพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการพร้อมเชิญชวนหันมาเติมดีเซล B20 ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตร
11: ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นางสายทานประสงค์ความดีพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดทั้งกลุ่มน้ำมันดีเซลและเบนซินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการโดยนำรถโมบายตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสามารถตรวจสอบและอ่านผลได้ทันทีจากการตรวจสอบพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวมีคุณภาพน้ำมันตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงพลังงานกำหนดทุกชนิดสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบหนังสือรับรองและติดสติ๊กเกอร์บริเวณหัวใจเพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าปั๊มแห่งนี้จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงานทั้งนี้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอกโดยตั้งเป้าจำนวน100แห่งรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ลำพูนลำปางแพร่อีก180แห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่มีรถบรรทุกรวมถึงประชาชนที่ใช้รถที่สามารถเติมน้ำมัน B20 ได้หันมาเติมน้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตรและช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จากยานพาหนะได้อีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ความผิดฐานคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นคืออะไรมาฟังคลิปนี้กันครับเมื่อวันที่30ธันวาคม2568กฎหมายอาญาฉบับใหม่ออกมาใช้บังคับได้บัญญัติการกระทำความผิดใหม่ขึ้นมาอีก1ฐานความผิดนั่นก็คือความผิดฐานคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นโดยคำว่าคุกคามทางเพศนั้นประมวลกฎหมายอาญาได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่าคือกรณีของการที่ใช้แสดงโดยการแสดงตัวตนโทษทีครับโดยกฎหมายฉบับนี้ได้ให้คำนิยามของคำว่าคุกคามทางเพศไว้ว่าการแสดงด้วยกายวาจาหรือเสียงหรืออากัปกิริยาต่างๆการติดตามการสื่อสารการคุกคามทำให้ผู้อื่นนั้นนะครับส่อไปในทางเพศทำให้เขาเกิดความอับอายขายหน้าเดือดร้อนรำคาญถูกเหยียดหยามหรือไม่ปลอดภัยในทางเพศการกระทำแบบนี้นะครับสามารถที่จะดำเนินคดีฐานคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นได้ความผิดฐานนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่กรณีทำซ้ำๆนะครับตั้งแต่1ครั้งขึ้นไปกฎหมายบัญญัติเพิ่มโทษเป็น2ปีถ้าเป็นการกระทำต่อหน้าธารกำนันหรือเป็นการกระทำโดยนะครับต่อที่สาธารณสถานหรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์กระทำนะครับก็จะจำคุกไม่เกิน3ปีแต่ถ้าหากกระทำกับเด็กหรือบุคคลที่อายุไม่เกิน15ปีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและนอกจากนั้นนะครับหากเป็นการกระทำของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าอย่างเช่นเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายเป็นนายจ้างนะครับหรือมีอำนาจเหนือกว่าในกรณีอื่นๆกรณีนี้นะครับคนกระทำความผิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีอีกต่างหากอะไรบ้างคือการคุกคามทางเพศการแสดงโดยภาษากายหรืออากัปกิริยาต่างๆอย่างเช่นการใช้วัจนภาษาการแซวการผิวปากการวิจารณ์หุ่นนะครับกรณีโอ้โหนะครับน้องจ๋าหน้าอกเป็นหน้าอกก้นเป็นก้นอย่างนี้ถือเป็นการคุกคามในทางเพศแล้วหรือในกรณีที่ส่งข้อความแชทเข้าไปนะครับดูแล้วมีอารมณ์จังเลยดูแล้วสวยจังเลยอยากจะมีอะไรด้วยหรือชักชวนทางเพศอย่างอื่นส่งภาพโป๊นะครับส่งข้อความที่เป็นลักษณะส่อไปในทางเพศหรือกรณีหื่นกามนะครับส่งข้อความเข้าไปหรือติดตามถ่ายรูปนะครับโอ้วันนี้เข้าที่พักเร็วจังเลยนะครับแล้วก็ส่งรูปไปเขาดูแล้วก็ถ่ายรูปเขาเดินอยู่หน้าคอนโดหรือที่พักหรือนะครับเดินอยู่ในซอยต่างๆแล้วก็แอบถ่ายเขานะครับแล้วก็ส่งข้อความไปให้เขาสนใจติดต่อสามารถติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรนะครับเป็นทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในทางเพศหรือกรณีจ้องมองนะครับหน้าอกคนเขาหรือเขานั่งอยู่ที่ร้านอาหารร้านกาแฟแล้วจ้องใต้กระโปรงเขาอย่างนี้เข้าสู่การกระทำความผิดการฐานคุกคามทางเพศทั้งหมดนะครับปัจจุบันนี้จึงต้องระมัดระวังนะครับว่าในกรณีที่เรานั้นนะครับอยู่ในโลกสังคมในปัจจุบันหรือในโลกสังคมออนไลน์ต้องระมัดระวังการส่งข้อความหรือการส่งบทความหรือการส่งภาพต่างๆที่ส่อไปในทางเพศอย่างนี้ท่านอาจจะถูกดำเนินคดีฐานคุกคามทางเพศได้ครับ

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 1 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
2: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
4: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
4: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
6: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: แกถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: กเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องบุ๋มเย็นจิตรักกำจรค่ะมาอยู่กับคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะในช่วงเวลา 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณนะคะเราก็ติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17:07 นไปจนถึง18:00 นนะคะหลังข่าวต้นชั่วโมงตอน17:00 นเนาะเราก็มาเจอกันนะคะรายการบอกเล่า90ค่ะก็เจอการหมุนคลื่นกันเข้ามาได้นะคะที่ FM 100 MHz ค่ะทางสวทชุมพรนะคะรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับหน้าเพจ Facebook นะคะก็จะมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันตลอดทั้งวันรวมไปถึงมีรายการดีๆนะคะจากทางสถานีให้ติดตามกันตลอดทั้งวันด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะกลับมาที่รายการของเราค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังรายการบอกเล่า90นะคะก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากนะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะวันนี้นำเรื่องของนายกอนุทินนะคะเปิดทำเนียบรัฐบาลมอบนโยบายกำนันผู้ใหญ่บ้านขอสื่อสารสร้างความเข้าใจนะคะอำนวยความสะดวกลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็โครงการคนละครึ่งบูรณาการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลพร้อมหนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนะคะในส่วนของสุขภาพวันนี้นำเรื่องของกินสลัดผิดเวลาเสียงอ้วนกว่าเดิมหลายคนคิดว่าคลีนแต่พุงกลับไม่ลดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสลัดจริงๆแล้วควรรับประทานเวลาไหนนะคะแล้วก็ในช่วงของเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพค่ะวันนี้นำมาฝาก2เรื่องด้วยกันเมื่อจะเป็นเรื่องของระวังกลโกงมุกใหม่หลอกสแกนหน้าแลกไข่ไก่นะคะแล้วก็เช็คก่อนโอนป้องกันโดนหลอกรับบริจาคนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าไม่ใหม่นะสำหรับหลอกให้บริจาคเงินนะคะก็แต่ว่าต้องมาเตือนกันไว้อยู่ตลอดนะคะเพื่อที่จะไม่เผลอเรือโอนเงินให้กับมิจฉาชีพนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะแต่อย่าลืมนะรายการของเราก็ยังมีผลงานเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยนะคะไม่มีแต่เฉพาะข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียวนะคะมีเพลงเพื่อชีวิตค่ะในช่วงของรายการบอกเล่า90ก็จะนำผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆมาฝากกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะใครที่ชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตก็มาฟังกันได้นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะคะสักหนึ่งช่วงค่ะในช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: บอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐกันค่ะวันนี้นำเรื่องของนายกอนุทินนะคะเปิดทำเนียบรัฐบาลมอบนโยบายกำนันผู้ใหญ่บ้านขอสื่อสารสร้างความเข้าใจนะคะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสและโครงการคนละครึ่งนะคะบูรณาการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลพร้อมหนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่งนายอนุทินก็ได้กล่าวนะคะว่าทุกท่านคือคนกลางระหว่างการนำนโยบายของภาครัฐสู่การปฏิบัติกับพี่น้องประชาชนท่านมีความสำคัญกับผมเป็นอย่างมากหากไม่มีพวกท่านพวกผมก็แทบจะขับเคลื่อนนโยบายใดๆไม่ได้เลยนะคะโดยบ่อยครั้งที่ตนได้ลงพื้นที่ก็ได้พูดคุยกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งแน่นอนว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่พวกเราไม่เข้าไปทักทายท่านอย่างใกล้ชิดเพราะเป้าหมายในการลงพื้นที่ของผมก็คือเข้าไปพูดคุยรับทราบปัญหาที่แท้จริงจากปากของผู้นำท้องที่เพื่อนำเสียงสะท้อนเหล่านั้นมาถอดปัญหาและก็อำนวยความสะดวกแก่การทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะนายอนุทินก็ยังได้กล่าวอีกด้วยนะคะว่าสำหรับในเร็ววันนี้ทางรัฐบาลก็จะได้ขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและโครงการคนละครึ่งซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ซึ่งทุกท่านก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะในการอำนวยความสะดวกลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการให้แก่พี่น้องประชาชนให้เกิดความประทับใจและเข้าร่วมได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นค่ะจากนั้นทั้งหมดที่ตนจากทั้งหมดที่ตนได้พูดมานี้นะคะใจความสำคัญที่สุดก็คืออยากจะสื่อสารให้ทุกท่านได้ตระหนักว่าเราคือทุกอย่างของชาวบ้านขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันเต็มที่ในการดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นะคะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายก็ขอให้มีการสื่อสารกับท่านในอำเภอและก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือเอกลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยค่ะในการทำงานเพื่อประชาชนเราต้องสร้างความศรัทธานะคะในการทำรงมาตรฐานเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตและก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีและก็มีความอยู่ดีกินดีกันทั่วหน้านั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นายกอนุทินขับเปิดทำเนียบรัฐบาลมอบนโยบายให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังสื่อสารเนาะสร้างความเข้าใจนโยบายต่างๆนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะตอนนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะไปฟังเพลงพอกันก่อนนะคะในช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ความห่วงใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นช่วงของสุขภาพค่ะวันนี้น้องบุ๋มนำเรื่องของกินสลัดผิดเวลาเสียงอ้วนกว่าเดิมนะคะหลายคนคิดว่าคลีนแต่พุงกลับไม่ลดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นยังไงมาติดตามกันนะคะสลัดก็ถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตของสายลดน้ำหนักเพราะให้ภาพจำว่าแคลอรี่ต่ำดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักได้ง่ายแต่รู้หรือไม่นะคะว่าต่อให้เลือกผักดีน้ำสลัดคลีนหรือใส่อกไก่ครบก็อาจทำให้น้ำหนักขึ้นได้หากว่ากินผิดเวลาคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะโดยเฉพาะคนที่ชอบกินสลัดช่วงดึกนะคะหรือใช้สลัดแทนมื้ออาหารแบบไม่ถูกวิธีอาจกำลังทำให้ร่างกายหิวเร็วกินจุกจิกหนักกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวทำไมกินสลัดแล้วบางคนยังอ้วนอยู่นะคะแม้ผักจะมีไฟเบอร์สูงและก็พลังงานต่ำแต่สลัดหลายจานกลับแฝงด้วยแคลอรี่สูงกว่าที่คิดอย่างเช่นน้ำสลัดครีมชีสเบคอนของทอดผลไม้หวานจัดธัญพืชอบน้ำตาลนะคะบางจานให้พลังงานพอๆกับอาหารจานหลักเลยทีเดียวยิ่งถ้ากินตอนร่างกายใกล้พักผ่อนระบบเผาผลาญทำงานลดลงก็ยิ่งเสี่ยงสะสมไขมันง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ควรระวังในการกินสลัดก็คือ 1. อย่ากินสลัดตอนดึกมากๆก่อนนอนนะคะหลายคนอาจคิดว่าหิวดึกกินสลัดยังไงก็ไม่อ้วนแต่ความจริงก็คือหากกินใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายก็จะย่อยไม่ทันนะคะโดยเฉพาะสลัดที่มีน้ำสลัดเข้มข้นหรือโปรตีนไขมันสูงผลที่อาจเกิดขึ้นก็คือแน่นท้องนอนหลับไม่สบายหิวเร็วตอนดึกตื่นมาหิวหนักกว่าเดิมนะคะบางคนจึงเผลอกินของหวานหรือขนมต่อค่ะกลายเป็นแคลอรี่เกินแบบไม่รู้ตัวนะคะ 2. กินสลัดแทนมื้อหลักค่ะแต่โปรตีนน้อยเกินไปนะคะสลัดที่มีแต่ผักอย่างเดียวอาจทำให้อิ่มไม่นานเพราะว่าร่างกายขาดโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีนะคะพอผ่านไปไม่นานก็จะเกิดอาการหิวบ่อยอยากของหวานกินจุกจิกทั้งวันค่ะสุดท้ายแคลอรี่รวมทั้งวันก็อาจจะสูงกว่าเดิมก็ได้นะคะแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยเมนูคลีนก็ตาม 3. กินสลัดผลไม้ช่วงเย็นหรือว่ากลางคืนนะคะผลไม้บางชนิดมีน้ำตาลธรรมชาติสูงอย่างเช่นองุ่นมะม่วงทุเรียนกล้วยสุกหรือสลัดผลไม้ที่ราดโยเกิร์ตหวานๆ นะคะหากกินตอนเย็นมากหรือว่าก่อนนอนก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งนะคะแล้วก็เป็นเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสะสมได้ง่ายขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเวลากินสลัดที่เหมาะสมที่สุดคือเวลาไหนนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหลายคนก็ได้แนะนำนะคะว่าช่วงกลางวันหรือมื้อเย็นต้นๆเป็นเวลาที่เหมาะกว่าเพราะว่าร่างกายยังมีการใช้พลังงานต่อเคล็ดลับกินสลัดไม่ให้อ้วนก็คือเพิ่มโปรตีนอย่างเช่นอกไก่ไข่ปลาทูน่านะคะเลี่ยงน้ำสลัดหวานหรือว่าเป็นครีมหนักๆไม่กินดึกเกิน 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเพิ่มไขมันดีเล็กน้อยเช่นอะโวคาโดหรือว่าถั่วค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังระวังท็อปปิ้งกรุบกรอบที่มีแคลอรี่สูงด้วยนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือสลัดไม่ใช่อาหารที่กินเมื่อไหร่ก็จะผอมเสมอเพราะเวลาและก็ส่วนประกอบสำคัญไม่แพ้กันค่ะหากกินตอนดึกเลือกน้ำสลัดหนักหรือกินแบบไม่สมดุลก็อาจทำให้อ้วนง่ายหิวบ่อยและลดน้ำหนักไม่สำเร็จได้นะคะดังนั้นหากอยากให้สลัดช่วยเรื่องสุขภาพจริงๆก็ควรกินให้ถูกเวลาแล้วก็จะสรรสารอาหารให้ครบนะคะจะช่วยให้อิ่มนานคุมหิวแล้วก็ลดโอกาสน้ำหนักพุ่งได้มากกว่าเดิมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการรับประทานสลัดเนาะเวลาไหนควรกินดีไม่เว้นแต่สลัดนะคุณผู้ชมผู้ฟังอาหารทุกประเภทถ้ากินไม่ถูกเวลาก็จะทำให้อ้วนได้เช่นเดียวกันนะคะแต่บางท่านอาจจะคิดว่าหิวดึกๆ กินสลัดแทนก็อาจจะทำให้ผอมนะคะแต่ความจริงก็คืออาจจะกลับกันก็ได้นะคะต้องดูสารอาหารดูหมู่อาหารให้ครบนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องหิวบ่อยๆนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้ช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงสุดท้ายก็เป็นประจำที่จะต้องนำเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพต่างๆมาฝากมาเตือนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้นำมา2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเป็นกลโกงมุกใหม่หลอกให้สแกนหน้าแลกไข่ไก่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะมิจฉาชีพมาในคราบเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะอ้างว่าลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการก่อนหลอกแจกไข่ไก่หรือว่าของกินฟรีโดยอ้างว่าเพียงแค่สแกนหน้ายืนยันตัวตนจากนั้นจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นบัตรประชาชนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้เปิดบัญชีม้าโดยที่เจ้าของข้อมูลไม่รู้ตัวเลยนะคะหากเผลอให้ข้อมูลหรือว่าสงสัยทำกำลังตกเป็นเหยื่อให้รีบดำเนินการดังนี้ค่ะก็คือแจ้งความรีบไปสถานีตำรวจในท้องที่เพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานอายัดบัญชีนะคะติดต่อธนาคารที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่ออายัดบัญชีที่ถูกแอบอ้างการใช้งานค่ะเช็คให้ชัวร์หากมีข้อสงสัยหรือว่าการตรวจสอบข้อมูลการตัดสินใจหรือโทรปรึกษาได้ที่1572-5ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นช่องทางเนาะที่เราแจ้งได้หากกำลังรู้สึกว่าตกเป็นเหยื่อนะคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องก็คือเช็คก่อนโอนป้องกันโดนหลอกรับบริจาคค่ะอย่าให้ความสงสารนำหน้าเหตุผลเพราะสื่อโซเชียลมักเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพสามารถสร้างช่องทางออนไลน์ปลอมขึ้นมานะคะและก็หลอกลวงของบริจาคเงินได้โดยเฉพาะภาพเด็กป่วยที่อาจถูกสร้างมาจาก AI แล้วก็แต่งเรื่องให้ดูน่าเชื่อถือเพื่อหลอกให้คนโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวได้อย่างแนบเนียนนะคะซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นอาจไม่จริงก็ได้แต่เงินที่โอนออกไปเสียจริงทุกบาทก่อนจะช่วยใครสักคนอย่าลืมหยุดคิดแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอค่ะว่าความช่วยเหลือนั้นไปถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆไม่ใช่ตกไปอยู่ในมือของคนที่กำลังหาผลประโยชน์จากความใจดีของเรานะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการบริจาคเนาะบางคนเห็นแล้วก็สงสารแล้วก็บริจาคเลยโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบอะไรนะคะคุณผู้ชมฟังก็อย่างที่บอกเรื่องอาจจะไม่มีจริงแต่เงินที่โอนออกไปนั้นเสียจริงทุกบาทนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคอยเตือนกันค่ะผู้ชมผู้ฟังค่ะด้วยความหวังดีนะจากสวทชุมพรนั่นเองค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตกำจรพร้อมด้วยรายการบอกเล่า90ต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

0: Eco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมเนี่ยลูกใคร
3: wow.
2: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
4: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
5: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
6: คนไทยไม่เอาสินบน
5: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
8: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
9: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
10: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
9: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
10: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
12: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
0: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
9: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยน

0: คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
1: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
0: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรครับ FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรมอบใบประกาศนียบัตรหน่วยงานโปร่งใสระดับดีเยี่ยมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้านทุจริตปี2569ครับจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปีพุทธศักราช2570จังหวัดชุมพรครับนายกลั่นไม่ยอมให้กุ๊ยคุกคามประชาชนดันบางเทาแซนบ็อกแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะซาบิดาร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกแคชรีเบทสูงสุดถึง 20%สุภมาศลุยบางลำพูกำชับควบคุมราคาชุดนักเรียนรับเทศกาลเปิดเทอมช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองสั่งคุมเข้มร้านค้าจัดโปรเกินจริงบังคับซื้อพ่วงสกัดสินค้าไม่ได้คุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: สังคมไทยเราเนี่ยถ้าจะให้เป็นการสร้างสรรค์นะเมื่อมีการพิจารณาปัญหาต่างๆนอกจากไปวิจารณ์ว่าอย่างนั้นงี้แล้วเนี่ยมันต้องมาถึงตัวว่าแล้วเราจะทำอะไรกันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยมันไปอยู่แค่ว่าเขาว่าพวกนั้นไม่ดีอย่างนั้นพวกนั้นแย่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่มาถึงสักทีว่าเราจะทำอะไรนี่จุดอ่อนที่สุดเลย

มาเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรครับมอบใบประกาศนียบัตรหน่วยงานโปร่งใสระดับดีเยี่ยมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้านทุจริตปี69ครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในระดับดีเยี่ยมก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดชุมพรณห้องประชุมเกาะมัตราสารกลางจังหวัดชุมพรครับสำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบประกาศนียบัตรดีเยี่ยมในครั้งนี้ได้แก่สำนักงานจังหวัดชุมพรและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรโดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่สามารถวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสโดยในการประชุมคณะกรรมการมีประเด็นสำคัญจากการรายงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดชุมพรและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต8ครับซึ่งที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือว่า ITA ในปีที่ผ่านมาครับเพื่อจัดทำมาตรการยกระดับการทำงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี2569ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นพร้อมเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังการขุดดินและถมดินตามพ.ร.บ.การขุดดินและถมดินพุทธศักราช2543เพื่อป้องกันการทุจริตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีผ่านหลักสูตรออนไลน์ PACC e-learning และการเฟ้นหาเครือข่ายต้นแบบในการเฝ้าระวังการทุจริตจากภาคประชาชนครับต่อมาครับจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปีพุทธศักราช2570จังหวัดชุมพรครับนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปีพุทธศักราช2570จังหวัดชุมพรครับเพื่อพิจารณาแนวทางและดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมเสมารักษ์ชั้น4สารกลางจังหวัดชุมพรครับมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาในประเทศต่างๆครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม11ประเทศได้แก่บรูไนดารุสซาลามกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยเวียดนามและติมอร์เลสเตครับต่อมาได้ขยายการคัดเลือกเพิ่มเติมอีก3ประเทศได้แก่บังกลาเทศพูดาและมองโกเลียครับรวมทั้งสิ้น14ประเทศประเทศละ1รางวัลในการนี้ครับจังหวัดชุมพรขอเชิญชวนหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570โดยสามารถส่งแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20พฤษภาคม2569ในวันและเวลาราชการเวลา 8:30 นถึง 16:30 นครับมาต่อกันที่นายกลั่นไม่ยอมให้กุ๊ยคุกคามประชาชนดันบางเทาแซนบ็อกแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่กำชับและติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้มาด้วยความเป็นห่วงหลังจากได้รับรายงานว่าพี่น้องประชาชนถูกคุกคามจากพวกนักเลงจากพวกคนไม่ดีซึ่งตนไม่เรียกพวกนี้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนเหล่านี้คือกุ๊ยธรรมดานี่เองภายใต้รัฐบาลนี้จะไม่ให้กุ๊ยมาคุกคามพี่น้องประชาชนแม้แต่คำว่าอันธพาลก็ดูสูงไปที่จะใช้เรียกคนกลุ่มนี้ครับต้องเรียกว่ากุ๊ยซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีอะไรเลยพอเจอของจริงก็วิ่งหางจุกตูดเรามีหน้าที่ที่จะไม่ต้องเกรงกลัวคนเหล่านี้ครับถ้ามีคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่มาข่มเหงรังแกขู่คุกคามให้แจ้งนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันตำรวจซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าใครปล่อยปะละเลยคนเหล่านั้นต้องไปก่อนตนจะใช้อำนาจหน้าที่คุ้มครองพี่น้องประชาชนทุกคนสิ่งที่ตนให้ความสำคัญสูงสุดในวันนี้มีมา2เรื่องครับ1ต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลในเมืองไทยมาเฟียมีไม่ได้มาฟรียิ่งต้องไม่มีใหญ่เลย
2. คนข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมไม่ได้ทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายมั่นคงตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านยอมไม่ได้เด็ดขาดถ้ามันต้องมีมาเฟียเราต้องเป็นมาเฟียของมาเฟียคือมาเฟียกุ้ยต้องกลัวมาเฟียที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐต่อจากนี้ต้องไม่มีการข่มเหงทุบรถรังแกชาวบ้านต้องไม่มีเด็ดขาดโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประสานงานดำเนินการในเรื่องนี้ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมสั่งการให้ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตยึดถือความถูกต้องตามกฎหมายและโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เป็นหลักโดยต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดรัฐธรรมนูญเราจะหาช่องทางทุกช่องทางภายใต้กฎหมายที่มีอยู่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับต่อมาครับสบิดาร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกครับ Cash Rebate สูงสุด 20%นางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานคานฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2569ครับณเมืองคานประเทศฝรั่งเศสโดยมีกิจกรรมสำคัญในวันที่13พฤษภาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยครับและในวันที่14พฤษภาคม2569นางสาวสบิดาไทยเศรษจะเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยในครั้งนี้มีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกเข้าฉาย2เรื่องได้แก่ Nine Temple to Heaven 9วัดสู่สวรรค์และ What Do You Seek in the Dark หาอะไรโดยมีแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือแบมแบมก็เซในฐานะตัวแทนภาพยนตร์ไทยและนักแสดงจากภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์แห่งปีคำสารภาพของหมอผี The Confession of Shaman เข้าร่วมงานอีกด้วยอีกทั้งในโอกาสนี้ประเทศไทยจะได้ประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยที่มีมูลค่าสัญญาขั้นต่ำต่อโครงการตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบเงินคืนหรือ Cash Rebate สูงสุดถึง 20%ซึ่งมาตรการนี้ครอบคลุมบริการด้านการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์อย่างครบวงจรอาทิแอนิเมชันวิชวลเอฟเฟกต์เกมและงานโพสต์โปรดักชันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกครับนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้นำผู้ประกอบการไทย15บริษัทเข้าร่วมงานมาร์ชดูฟิล์มเพื่อขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในเวทีโลกทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายในการเจรจาธุรกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยต่อมาครับสุภมาศลุยบางลำพูกำชับควบคุมราคาชุดนักเรียนรับเทศกาลเปิดเทอมช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองสั่งคุมเข้มร้านค้าจัดโปรเกินจริงสกัดสินค้าไม่ได้คุณภาพห้ามนำจำหน่ายเด็ดขาดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ย่านการค้าบางลำพูเพื่อติดตามสถานการณ์ซื้อขายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนในช่วงใกล้เปิดเทอมที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้าครับจำนวน5ร้านประกอบด้วยห้างตราสมอร้านสีพันร้านท็อปร้านสมใจนึกเฮาส์และร้านชัยรัตครับเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้ปกครองและคุ้มครองผู้บริโภคครับนางสาวสุภมาศกล่าวว่าภายหลังสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยครับซึ่งหลายครัวเรือนเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวในส่วนของการดูแลบุตรหลานยิ่งในช่วงใกล้เปิดเทอมมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เกิดความคุ้มค่าสูงสุดซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงต่อผู้บริโภคจึงได้รับมอบหมายให้ตนในฐานะที่กำกับดูแลสคบติดตามและตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนเพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภค
คสคบได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจำนวนมากครับโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนพบว่ามีการตั้งราคาสูงเกินสมควรการไม่แสดงราคาสินค้าการบังคับซื้อพ่วงคุณภาพสินค้าไม่เหมาะสมกับราคารวมถึงฉลากสินค้าไม่ครบถ้วนครับวันนี้เราจึงลงพื้นที่ไม่เพียงมาตรวจสอบแต่ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ให้เกิดการกระทำผิดหรือเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งนี้ชุดนักเรียนถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องกำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากพุทธศักราช2565หากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจัดทำฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทส่วนผู้ขายที่จำหน่ายสินค้าควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากนะครับหรือมีแต่ระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการกำกับด้วยมาตรฐานมอก2137-2559และมอก2138-2559ที่ดูแลคุณภาพผ้าและเครื่องแบบนักเรียนโดยเฉพาะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคนางสาวสุภมาศกล่าวทิ้งท้ายครับว่าดิฉันขอเน้นย้ำผู้ประกอบการทุกรายว่าขอให้ทำธุรกิจตามกฎหมายหากพบการเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมขอความร่วมมือจัดชุดนักเรียนราคาประหยัดเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมและฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านให้ตรวจสินค้าให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อเปรียบเทียบราคาตรวจดูฉลากคุณภาพและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าเพื่อรักษาสิทธิของตนเองหากผู้บริโภคพบการจำหน่ายชุดนักเรียนโดยไม่แสดงฉลากไม่แสดงราคาตั้งราคาเกินสมควรหรือถูกบังคับซื้อพ่วงสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์หรือศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้ภาครัฐเร่งตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิประชาชนอย่างทันท่วงทีครับอีกสักครู่กลับมาติด

กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ครับและมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือครับและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอสวีทุ่งตะโกหลังสวนละแมและพะโต๊ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:37 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:02 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ครับขึ้นเต็มที่เวลา 3:57 นาทีลงเต็มที่เวลา 14:51 นาทีครับจบรอบวันทันข่าวประวิตรยังอมรควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสิ่งแวดล้อม3นาทีนะครับรายการสารฝันสู่โลกสวยนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยในวันนี้นะครับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับจะมาเล่าในเรื่องราวของพลังงานทดแทนนะครับในแนวคิดที่ว่า1ครัวเรือน5โรงนะครับแล้วจะมีสาระเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันครับ
1: แนวคิด1ครัวเรือน5โรงก็คือเรามีโรงอะไรบ้างเรามีโรงไฟฟ้าจัดการไฟฟ้าได้ทั้งระบบในบ้านตัวเองผสมผสานด้วยนะครับอันที่2คือโรงน้ำประปาโรงน้ำประปาคือจัดการน้ำทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำฟ้าน้ำคลองน้ำบ่อน้ำในสระน้ำใต้ดินน้ำบาดาลนะครับอันที่2นี้จัดการน้ำเอาไฟมาจัดการน้ำนะครับอันที่3คือแก๊สชีวภาพเศษขยะทั้งหลายเอามาทำเป็นแก๊สชีวภาพรวมไปถึงเตาชีวมวลรวมไปถึงน้ำมันไบโอดีเซลนะครับเป็น B100 หรืออะไรแบบนี้ได้นะครับอันที่4นะครับก็จะเป็นโรงอาหารเรื่องการกินโรงอาหารหมายถึงว่ามีปลาในสระมีปลาในบ่อเลี้ยงไว้นะครับหรือว่าสัตว์ในนาทั้งหลายนะครับข้าวในนาผักที่ปลูกเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับเป็นโรงอาหารหรือว่าจัดการเรื่องสุขภาพนะครับอันที่5ก็พอได้4โรงแล้วก็เอามาสู่การจัดเป็นองค์ความรู้นะครับระดับครัวเรือนเราเรียกว่าโรงเรียนนะครับก็เป็นหน่วยการเรียนรู้ระดับครัวเรือนเราสามารถที่จะอบรมให้คนอื่นจัดการได้เพราะฉะนั้นถ้าครัวเรือนไหนพร้อมโรงไหนก่อนก็จัดโรงนั้นก่อนถ้าเดี๋ยวก็จะมีการเชื่อมโยงผสมผสานกันซึ่งสามารถจะนำองค์ความรู้เหล่านี้ลงสู่ชุมชนได้เลยชุมชนไหนพร้อมแบบไหนก็จะเป็นองค์ความรู้สำหรับของเขาบางพื้นที่ชุมชนใต้ทะเลก็จะมีหัวปลามีไส้ปลามีอะไรพวกนี้ที่ทิ้งๆเนี่ยแทนที่จะไปทิ้งให้มันมีกลิ่นเหม็นในถังสีฟ้าสีน้ำเงินของอบต.เนี่ยก็มาเข้าสู่ระบบแก๊สก็จะไม่มีกลิ่นนะไม่มีการแพร่เชื้ออะไรทั้งหลายนะครับทุกอย่างก็จะได้มาเป็นแก๊สชีวภาพข้างในกากก็จะเป็นปุ๋ยซึ่งเขาก็จะเอาไปใช้ในการปลูกผักต่างๆของเขาได้นี่ก็เป็นแนวทางอันหนึ่งผมคิดว่าถ้าเราขยับ1ครัวเรือน5โรงให้กระจายไปถึงชุมชนได้เนี่ยชุมชนจะพึ่งตนเองได้นั่นหมายความว่าในยามเกิดภัยน้ำท่วมพายุเข้านะครับลมพัดแรงวาตภัยกลุ่มครัวเรือนเหล่านี้สามารถจะพึ่งตนเองได้ก่อนที่หน่วยงานข้างนอกจะไปช่วยเนี่ยจะเป็นความยั่งยืน

เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดี

0: วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
0: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
0: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
0: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
4: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
5: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
4: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
5: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
7: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้ออยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
6: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
7: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
6: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
7: โอ้ยเกือบแล้ว
6: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
8: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ท้องถิ่น
1: ประเพณีท้องถิ่น
2: ทรัพยากรท้องถิ่น
3: การแต่งกายท้องถิ่น
0: วัฒนธรรมสร้างสุข
4: เปิดรับรอยยิ้มแบบไทยๆสนุกง่ายๆได้ทุกวันอิ่มเอมวิถีไทยที่คุณรักด้วยเรื่องราวดีๆกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น. โดยวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะพบกันวันนี้นะคะวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะคะกับดิฉันค่ะแอมนางสาวชัตราภัทรศรีโยธานักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการนะคะโดยการดำเนินการของนางจุฑารัตน์แพรวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวสาระนะคะเกี่ยวกับงานทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะหรือวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมนะคะก็มีเรื่องราวนะคะที่ได้ทำงานไปในอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่น่าสนใจของสำนักงานนะคะมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกันนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะวันพุธที่6พฤษภาคม2569ค่ะนางจุฑารัตน์แพรวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะมอบหมายนางสุนิสาวิชัยดิษฐ์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการและนางสาวขวัญใจเชื้อชะเอมนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติ

ันลงพื้นที่เข้าพบนายพิษณุศรีสะอาดประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพรและประธานศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดจำนวน5ศูนย์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแล้วก็การอุดหนุนงบประมาณโครงการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามแล้วก็จริยธรรมประจำมัสยิดนะคะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของจังหวัดชุมพรค่ะและในช่วงบ่ายนะคะก็มีการลงพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะประสานการดำเนินงานโครงการพลังบวรในมิติศาสนาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของจังหวัดชุมพรนะคะโดยมี3ที่นะคะที่ไปก็คือชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดศรีสุเทพนะคะอำเภอท่าแซะชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดดอนยางอำเภอปะทิวแล้วก็ชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดบางแหวกอำเภอปะทิวค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปแล้วกันนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะในช่วงนี้ค่ะสวมใส่ผ้าไทยให้สวยงามแล้วก็ให้สนุกให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะพร้อมกับช่วยกันติดแฮชแท็กนะคะภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะแต่งไทยทั้งแผ่นดินไทยๆสไตล์เรานะคะก็คือเลือกติดแฮชแท็กกันได้เลยนะคะเพื่อที่จะร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยไปด้วยกันนะคะจริงๆแฮชแท็กเรามีหลายตัวมากเลยแต่ที่อยากจะเน้นทุกท่านนะคะก็จะเป็นตัวแฮชแท็กนะคะภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะก็จะใส่ชุดไทยแบบไหนได้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นการสร้างดิจิตอลฟุตปรินต์นะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยร่วมกันนะคะถ้าแต่งชุดไทยชุดไทยแบบไหนก็ได้ค่ะพระราชนิยมหรือว่าจะเป็นชุดไทยประยุกต์ชุดไทยร่วมสมัยคือได้ทั้งหมดเลยนะคะก็ยังไงก็ช่วยกันติดแฮชแท็กนะคะภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินกันด้วยนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะก็เปิดรับสมัครนะคะผลงานออกแบบลายผ้าสู่สากลนะคะมาถึงแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความชอบทางด้านการออกแบบลายผ้าไทยนะคะกับงานนี้นะคะรับสมัครผลงานออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลค่ะ Cultural Textile Awards 2026นะคะภายใต้แนวคิดค่ะกลุยทางสร้างฝัน The Dynamic Trailblazer นะคะก็ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่นะคะนักออกแบบนักสร้างสรรค์แล้วก็คนรักผ้าไทยนะคะมาร่วมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะให้กลายเป็นลายผ้าที่ร่วมสมัยแล้วก็ผลิตได้จริงแล้วก็ไปต่อได้ในตลาดสากลนะคะการประกวดเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทค่ะได้แก่ผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วก็สิ่งทอสร้างสรรค์นะคะทั้งนี้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2มิถุนายน2569นะคะทั้งนี้ก็เผื่อชาวชุมพรท่านไหนสนใจนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะอย่าลืมนะเพราะว่าจริงๆแล้วชาวชุมพรมีคนเก่งเยอะมากเผื่อท่านใดนะคะที่เป็นนักออกแบบค่ะก็ขอเชิญชวนกับการสมัครผลงานออกแบบผ้าไทยสู่สากล นะคะเพื่อที่อาจจะได้นำลายผ้าของท่านหรือว่าของจังหวัดชุมพรเนี่ยออกไปสู่สากล นะคะผ้าไทยก็กำลังจะไปได้ไกลกว่าเดิมนะคะก็อาจจะเป็นชาวชุมพรในการร่วมขับเคลื่อนในการสมัครผลงานครั้งนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมสมัครวัฒนคุณาธรค่ะตอนนี้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ทำงานร่วมกันกับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมศิลปากรหรือว่าจะเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะก็ร่วมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะทั้งนี้นะคะในปีนี้ก็จะรับสมัครได้กัน2ประเภทนะคะก็คือประเภทบุคคลธรรมดาก็คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็ประเภทนิติบุคคลหรือว่าคณะบุคคลนะคะทั้งนี้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็คือผู้ที่สนใจสมัครเนี่ยต้องมีคุณสมบัติก็คือมีการอุทิศตนดำเนินงานนอกเหนือจากภารกิจหน้าที่ประจำนะคะแล้วก็มีผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็สังคมอย่างเป็นรูปทำนะคะภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า3ปีปฏิทินนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสำหรับการรับสมัครก็แจ้งไปแล้วนะคะก็มีด้วยกัน2ประเภทนะคะแล้วก็มีข่าวดีค่ะในปีนี้สำหรับประเภทนิติบุคคลหรือว่าคณะบุคคลสำหรับท่านที่เคยได้รับรางวัลกับทางกระทรวงวัฒนธรรมไปแล้วรางวัลนี้นะคะก็ที่ผ่านไปแล้วเกิน5ปีอะค่ะสามารถที่จะเสนอชื่อเข้ามาใหม่ได้นะคะ
อันนี้ก็ถ้าเกิดสนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดในเพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรได้นะคะหรือว่าจะติดต่อแอมได้เลยนะคะที่077613648นะคะก็โทรมาสอบถามรายละเอียดหรือว่าทักเข้ามาในเพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็ได้นะคะตอนนี้ก็อยากได้ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นจำนวนมากนะคะก็รับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง22พฤษภาคม2569นะคะถ้าทำงานด้วยกันก็มาเรียกว่าส่งผลงานเข้ามานะคะเป็นรางวัลที่จะได้รับรางวัลจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะคะยังไงก็รอทุกท่านอยู่นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบเกี่ยวกับเรื่องชุดไทยพระราชนิยม8แบบแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมนะคะเดี๋ยวแอมจะมาเล่าให้ฟังว่าเราได้ขึ้นทะเบียนมรดกในเรื่องอะไรบ้างแล้วชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาพบกันช่วงหน้าค่ะ

0: มเอมรอยยิ้มอิมเอมวิถีไทยสนุกกับวัฒนธรรมไทยไปกับเราคุณกำลังฟังรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ค่ะก็ยังอยู่กันต่อนะคะกับแอมค่ะกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะกับสาระความรู้ทางด้านศาสนาศิลปะและก็วัฒนธรรมนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะก็บอกกันไปแล้วตั้งแต่เบรกที่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องราวที่จะมาเรียกว่าเล่าให้ทุกท่านฟังดีกว่าเนาะเกี่ยวกับแรก6รายการของไทยนะคะที่ทุกท่านอาจจะบางท่านก็อาจจะทราบแล้วนะคะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้เนาะวันนี้ก็จะเป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ทราบกันเกี่ยวกับ6รายการของไทยนะคะที่เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะก็ของประเทศไทยเรานะคะก็ขึ้นทะเบียนไปแล้วทั้งหมด6รายการนะคะโดยในปี2561นะคะก็จะเป็นโขนค่ะแล้วก็ในปี2562นะคะก็จะเป็นนวดไทยนะคะในปี2564ค่ะโนรานะคะก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะในปี2566ค่ะก็จะเป็นสงกรานต์นะคะแล้วก็ต้มยำกุ้งเนี่ยจะได้ขึ้นในปีขึ้นทะเบียนในปี2560นะคะโดยที่ปี2567ค่ะเราได้ขึ้นทะเบียน2รายการนะคะแต่ว่าอีกรายการนึงจะเป็นขึ้นทะเบียนร่วมนะคะก็คือเคบาย่านะคะก็คือจะเป็นการเสนอร่วมกับ4ประเทศนะคะก็คือบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ขึ้นทะเบียนเรียกว่าตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติด้วยกัน6รายการนะคะโดยในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้นะคะก็คือธันวาคม2569นี้นะคะก็จะมีการเสนอเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะทุกท่านทราบกันไหมคะว่าชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแอมจะเรียกว่ามาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบค่ะก็คือชุดไทยเนี่ยนะคะที่ตั้งชื่อตามพระตำหนักแล้วก็พระที่นั่งค่ะมีที่มาจากการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประพาสยุโรปและอเมริกาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับ15ประเทศนะคะในปีพุทธศักราช2503ค่ะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริว่าสตรีไทยในขณะนั้นไม่มีเครื่องแต่งกายที่เป็นแบบแผนหรือชุดประจำชาติเหมือนสตรีชาติอื่นๆพระองค์จึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์การแต่งกายแบบไทยเพื่อส่งให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยในแบบต่างๆนะคะต่อมาค่ะพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์สมุดภาพหญิงไทยเผยแพร่การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมเป็นแบบทำให้สตรีไทยทั่วไปเนี่ยได้นำไปใช้นะคะเป็นแบบมาตรฐานซึ่งมีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบปรากฏเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะสำหรับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเนี่ยก็จะประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นนะคะชุดไทยจักรีค่ะชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยดุสิตชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิแล้วก็ชุดไทยศิวาลัยนะคะทั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละชุดให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะอย่างน้อยก็เรียกว่าให้ได้ยินกันว่าเนี่ยแต่ละชุดเนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าสวมใส่แล้วจะได้ทราบว่าชุดที่สวมใส่เนี่ยเป็นชุดแบบไหนนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยที่ทุกท่านนะคะสวมใส่เรียกว่าหาได้ง่ายแล้วก็ราคาก็คือเป็นแบบไม่ได้ราคาที่จับต้องได้ที่ส่วนใหญ่จะใช้กันก็จะเป็นชุดไทยเรือนต้นนะคะกับชุดไทยจิตรดานะคะสำหรับชุดไทยจิตรดานะคะก็จะเป็นชุดงานพิธีกลางวันค่ะรูปแบบจะคล้ายกับชุดไทยเรือนต้นนะคะแต่ว่าคอเสื้อเนี่ยเป็นคอตั้งนะคะแขนยาวจรดข้อมือผ้านุ่งป้ายทำจากผ้าไหมยกดอกทั้งตัวหรือว่ามีเชิงนะคะก็เครื่องประดับก็ใช้ได้ตามสมควรนะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูชุดอันนี้ก่อนชุดไทยเรือนต้นนะคะก็คือ2ชุดนี้มันจะมีความคล้ายกันนะคะชุดไทยเรือนต้นนะคะก็จะเป็นชุดไทยลำลองนะคะใช้ในโอกาสที่ไม่เป็นทางการค่ะตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าไหมนะคะเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อคอกลมตื้นนะคะแขนเนี่ย3ส่วนผ่าอกดุม5เม็ดนะคะสวมคู่กับผ้าถุงป้ายยาวจรดข้อเท้าแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยก็จะเรียบง่ายค่ะสำหรับชุดไทยเรือนต้นเนี่ยถือเป็นแบบลำลองที่สุดในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบแล้วก็จะเห็นชุดนี้กันบ่อยๆนะคะเรียกว่าชุดไทยเรือนต้นนะคะมาต่อกันที่ชุดต่อไปนะคะชุดที่เรียกว่าคล้ายกับชุดไทยชุดไทยจิตรดาจะอาจจะสับสนกันระหว่างชุดไทยจิตรดาแล้วก็ชุดไทยอมรินทร์ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกันนะคะแต่ว่าชุดไทยอมรินทร์เนี่ยก็จะเป็นชุดสำหรับงานพระราชพิธีหรือว่าพิธีกลางคืนนะคะมีลักษณะเนี่ยเหมือนกับชุดไทยจิตรดาเลยค่ะก็คือจะเป็นเสื้อแขนยาวค่ะคอกลมมีขอบตั้งนะคะแตกต่างกันนะคะตรงที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมยกทองทั้งตัวหรือว่ามีทองแกมนะคะก็คือโดดเด่นที่เนื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับจะสังเกตง่ายๆนะคะชุดไทยอมรินทร์เนี่ยก็คือจะเป็นเรียกว่าเขาเรียกว่ามันจะมีทองแกมอะค่ะก็คือเราสามารถที่จะแยกได้ถ้าเกิดเราเห็นอย่างเงี้ยว่าสองแบบนี้แตกต่างกันยังไงนะคะระหว่างชุดไทยจิตรดาแล้วก็ชุดไทยอมรินทร์นะคะมาต่อกันที่ชุดไทยจักรีค่ะก็คือชุดไทยจักรีจะดูง่ายมากก็คือชุดงานพิธีกลางคืนค่ะเปิดไหล่หนึ่งข้างนะคะท่อนบนเป็นสบายสำเร็จค่ะซึ่งมีทั้งสบายปักแล้วก็สบายเรียบท่อนล่างเป็นผ้าถุงจีบหน้าตัดเย็บด้วยผ้าไหมยกทองหรือว่าผ้าไหมสีทองนะคะชุดไทยจักรีเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรพรรดิแต่ว่าตัวชุดไทยจักรพรรดิเนี่ยจะเป็นห่มเขาเรียกว่าห่มแล้วก็มีสะพักนะคะจะมีสะพักด้วยจริงๆแล้วลักษณะก็คือเป็นสบายเหมือนกันแต่ว่าชุดไทยจักรพรรดิเนี่ยจะเป็นชุดเต็มสำหรับงานพิธีกลางคืนมีลักษณะคล้ายชุดไทยจักรีเลยค่ะแต่ว่าท่อนบนเนี่ยห่มผ้า2ชั้นก็คือนั่นแหละค่ะที่เป็นจุดแตกต่างซึ่งชั้นในมักเป็นสบายจีบแล้วก็ห่มทับด้วยสะพักนะคะผ้านุ่งยกทองจับจีบด้านหน้าค่ะคาดเข็มขัดแล้วก็ใส่เครื่องประดับเข้าชุดได้เลยชุดต่อไปนะคะชุดไทยดุสิตชุดนี้ก็จะแยกกับทุกชุดได้ง่ายมากเพราะว่ามันจะเป็นชุดพิธีเต็มยศกลางคืนนะคะเสื้อคอกลมกว้างแขนกุดค่ะที่เราจะสังเกตได้ง่ายๆกับชุดไทยดุสิตนะคะแขนกุดนะคะปักด้วยดิ้นเงินดิ้นทองหรือว่าลูกปัดนะคะผ้านุ่งเนี่ยจับจีบหน้าตัดเย็บจากผ้าไหมหรือว่าผ้าไหมยกทองนะคะมาต่อกันที่ชุดไทยบรมพิมานค่ะสำหรับชุดสำหรับงานพระราชพิธีแล้วก็งานพิธีกลางคืนนะคะเสื้อผ้าแล้วก็เสื้อแล้วก็ผ้านุ่งเนี่ยตัดเย็บติดกันเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งนะคะผ้านุ่งจีบหน้าตัดเย็บจากผ้าไหมยกทองคาดเข็มขัดไทยแล้วก็ใส่เครื่องประดับแบบไทยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดไทยศิวาลัยค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่สวยมากก็คือเป็นชุดที่มีสบายเหมือนกันแต่ว่าจะเรียกว่ามีเสื้อข้างในอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับชุดไทยศิวาลัยเนี่ยก็จะเป็นชุดสำหรับงานพิธีงานพระราชพิธีกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะคล้ายกับชุดไทยบรมพิมานค่ะแต่ว่าจะมีสะพักทับเสื้ออีกชั้นหนึ่งก็คือจริงๆแล้วคือชุดไทยบรมพิมานแต่พอมีสวมสะพักทับอีกชั้นก็จะเป็นชุดไทยศิวาลัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างที่ให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะตัวผ้านุ่งอะค่ะก็จะมีตัวชายพกอะไรเงี้ยสำหรับชุดไทยบรมพิมานแล้วก็ชุดไทยศิวาลัยที่เราจะเห็นถึงความแตกต่างแต่ตัวสองตัวนี้คือชายพกเนี่ยจะมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงสบายบรมพิมานจะไม่มีสบายส่วนชุดไทยศิวาลัยเนี่ยจะมีสะพักทับอีกชั้นนึงนะคะและสำหรับท่านสุภาพบุรุษนะคะก็จะมีชุดพระราชทานด้วยกัน3แบบนะคะทุกท่านพอจะมีใครทราบกันไหมว่าลักษณะที่แตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วชุดไทยพระราชทานอะเราคิดว่าชุดไทยจริงๆแล้วคือใช้ผ้าไทยอะไรตัดก็ได้นะคะแต่มันจะมีข้อแตกต่างตรงที่คอเสื้อนะคะถ้าเป็นชุดพระราชทานเนี่ยชุดคอเสื้อก็จะเป็นเสื้อคอตั้งนะคะโดยที่จะมีด้วยกัน3แบบนะคะก็คือชุดไทยแขนสั้นชุดไทยแขนยาวแล้วก็ชุดไทยแขนยาวคาดเอวนะคะสำหรับชุดไทยแขนสั้นค่ะก็ลักษณะเสื้อทั้ง3แบบก็คือที่แจ้งไปแล้วมันจะเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นเสื้อคอตั้งผ่าหน้ากระดุม5เม็ดนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ผ้าไทยในการตัดเย็บนะคะซึ่งแตกต่างกันที่แขนสั้นเนาะแขนยาวแล้วก็อีกชุดนึงอ่ะจะเป็น แขนยาวแต่ว่าจะมีคาดเอวนะคะก็คือสำหรับชุดไทยแขนยาวคาดเอวเนี่ยก็จะใช้ในพิธีโอกาสพิธีการที่สำคัญนะคะเรียกว่าเป็นชุดเต็มยศของท่านสุภาพบุรุษก็ว่าได้นะคะอ่ะมีอะไรมาฝากอีกวันนี้เราก็มีเท่านี้ละค่ะก็ขอเน้นย้ำเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องรางวัลวัฒนคุณาธรอีกสักครั้งหนึ่งนะคะขอเชิญชวนทุกท่านจริงๆค่ะอยากให้ส่งผลงานเข้ามาเยอะๆนะคะบางทีทำงานด้วยกันน่ะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกท่านที่ทำงานร่วมกันเนี่ยก็ได้รับรางวัลนะคะเป็นเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจเนาะทางนี้นะคะรางวัลก็จะไปรับที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยท่านรัฐมนตรีนะคะจะเป็นผู้มอบรางวัลให้นะคะสำหรับในปีนี้นะคะก็สำหรับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็จะเปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่บัดนี้นะคะถึง22พฤษภาคมนะคะท่านได้รู้ตัวว่าเราเนี่ยทำงานด้วยกันนะคะเกินระยะเวลา3ปีติดต่อกันมานะคะก็ส่งผลงานเข้ามากันได้เลยนะคะมี2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประเภทบุคคลธรรมดานะคะผู้ที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคลนะคะทางนี้ก็ส่งใบสมัครการสมัครเนี่ยส่งเป็นไฟล์ PDF หรือว่าไฟล์ Word นะคะเข้ามาที่เมลสำนักงานได้เลยยังไงก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรได้นะคะวันนี้ก็มีเวลาอีกนิดหน่อยเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่อยู่ร่วมรายการกันมาตั้งแต่6โมงครึ่งนะคะถึง1ทุ่มก็เจอกันทุกๆวันจันทร์นะคะแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาเจอกับพี่ปรีชาหายไปหลายอาทิตย์แล้วนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ใครที่รอพี่ปรีชานะคะก็มาเจอกันได้นะคะวันจันทร์หน้าเดี๋ยวแอมมาพักให้ยกให้พี่ปรีชาไปก่อนอาทิตย์หน้าแล้วเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าโน้นนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้ค่ะแอมนะคะนางสาวชตาภัสศรีโยธาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ร่วมรับฟังกันมาแล้วไงเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลมั่นใจการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะนำมาแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลทางการสหรัฐยืนยันพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1 รายจากเรือสำราญ MV Hondius ติดเชื้อไวรัสฮันตาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโลกมั่นใจไม่ขัดกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทอาจจะทำให้กระทบวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสมองว่าทั้ง2 โครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันคือต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานพร้อมกันนี้ไม่ขอแสดงความเห็นกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลของงบประมาณถึง400,000,000,000 บาทแต่ใช้เอกสารเพียง5 หน้าเนื่องจากยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับอย่าไปเปรียบเทียบเฉพาะติดไปพอไปเปรียบเทียบเดี๋ยวก็เป็นความขัดแย้งสิ่งที่รัฐบาลที่นี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็จะได้เยียวยาได้ที่คลายความเดือดร้อนและได้กระตุ้น
2: เช่นเดียวกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลออกพรกกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกซึ่งประเทศไทยยังต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากหากรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดๆก็จะเกิดภาวะตกงานและกระทบต่อสภาพคล่องทางธุรกิจรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้มั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีต
4: ที่เราทำตอนนี้เนี่ยมันก็การช่วยประชาชนวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกเรายังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่คือมันต้องเตรียมพร้อมไหมว่าวิกฤตมันจะไม่รู้จะลุกลามเท่าไหร่แล้วที่อาเซียนก็พูดบอกมาว่าประเทศไทยเราพึ่งพาน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเยอะมากก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันซึ่งเราผลิตได้วันนี้เริ่มเห็นแล้วนะเป็นระลอก
2: สำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้อยู่ระหว่างการทำระเบียบของการกู้เงินและการตั้งคณะกรรมการกันกรองจากนั้นจะให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ผ่าน5 หลักการคือการมุ่งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานส์ฟอร์มความโปร่งใสโดยเมื่อทำระเบียบเสร็จสิ้นแล้วจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนงบประมาณคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศว่าจากเดิมที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณประเมินไว้ที่ประมาณ 5-7 หมื่นล้านบาทล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าตัวเลขงบประมาณที่จะโอนคืนอาจมีไม่ถึง 30,000 ล้านบาทเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้โครงการต่างๆดำเนินต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหมุนเวียนได้โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนคือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายในวันที่30 เมษายนที่ผ่านมาจะต้องดึงงบประมาณกลับ สำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพันรัฐบาลเลือกวิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกลงแทนการยกเลิกโครงการทั้งหมดเช่นจากเดิมที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายปีแรกร้อยละ20อาจปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ10ถึง15เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มต้นไปได้ก่อนและไม่เกิดผลกระทบในภาพรวมส่วนความคืบหน้าของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทแม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาลแต่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระบวนการทางสภายังคงเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติและขณะนี้รัฐบาลได้เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วคาดว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ในช่วงวันที่14พฤษภาคมนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาท
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา112หรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้โดยได้แนบข้อมูลประกอบคำร้องอาทิแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วย
6: จริงๆผมอยากย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสิ่งที่พวกเรานะครับอยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบณตอนนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะว่ามีความพยายามในการสอดไส้นะครับเงินกู้200ล้านบาทนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าไม่ได้มีความจำเป็นรีบด่วนนะครับในส่วนของเงินกู้200ล้านบาทที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานหรือไม่เนี่ยนำมาอยู่ในพรก.เงินกู้ฉบับนี้โดยเอาเรื่องของเงินเยียวยาเป็นตัวประกันหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายกรกล่าวว่าการกู้เงินของรัฐบาลเป็นกลไกที่กฎหมายรองรับตามปกติแต่การออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันแตกต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเคยเป็นเหตุให้มีการออกพระราชกำหนดกู้เงินในช่วงที่ผ่านมา
7: ในกรณีที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจมีในกรณีที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา172ตามที่ท่านหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวเรียนเมื่อสักครู่ถ้าไม่ใช้เงินโดยเร่งด่วนเนี่ยจะมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งมีการขยายความนะครับเพิ่มเติมว่าความเร่งด่วนนั้นต้องเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเราในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องช่วยกันในการที่จะตรวจสอบว่านอกเหนือจากการขาดดุลงบประมาณระดับที่สูงที่สุดที่เคยปรากฏมาแล้วโดยทุกรัฐบาลรัฐบาลยังมีเจตนาที่จะออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมเนี่ยสอดคล้องกับเงื่อนไขทางกฎหมายหรือไม่
5: ทั้งนี้ฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดมีขั้นตอนการกลั่นกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกติจึงควรมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและโปร่งใสชวิสาปทุมมารายงาน
1: โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์เปิดเผยกำไรไตรมาสแรกสูงจากวิกฤตราคาน้ำมันแต่เสี่ยงขาดทุนในระยะยาวจากน้ำมันล้นสต็อกพร้อมร่วมมือกับภาครัฐรักษาเสถียรภาพพลังงาน
8: นายพงพันธ์อมรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าผลประกอบการไตรมาสที่1ของบริษัทมีกำไรสุทธิค่อนข้างสูงอยู่ที่ 19,481 ล้านบาทโดยมีกำไรจากการกลั่นปกติอยู่ที่ 4,136 ล้านบาทหรือ90สตางค์ต่อลิตรซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าปัจจัยหลักสนับสนุนกว่า 185เป็นผลพวงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามในไตรมาสต่อไปหลังจากนี้มีความเสี่ยงต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนด้วยข้อจำกัดการส่งออกจะทำให้น้ำมันล้นสต็อกและกระทบสภาพคล่องรวมกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการดึงถังน้ำมันใหม่จากโครงการ CFP มาเป็นแก้มลิงกักเก็บส่วนเกินรวมถึงการเตรียมแผนจัดหาเงินทุนสำรองไว้รองรับไทยออยในฐานะโรงกลั่นที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของประเทศยังคงยึดมั่นในการสร้างเสถียรภาพและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐอย่างเต็มที่ทั้งการงดส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปการลดราคาหน้าโรงกลั่นดีเซล 2-5 บาทต่อลิตรและการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสยืนยันว่าไม่มีการกักตุนน้ำมันและเดินเครื่องผลิตเกินกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการใช้ในประเทศซึ่งตรวจสอบได้ผ่านเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ประจำโรงกลั่นปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามวุฒิสภาชี้แจงโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศและจะศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน
9: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภากรณีโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุว่าเป็นแนวคิดที่มีการศึกษามาอย่างยาวนานเพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมทางน้ำของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ภายใต้บริบทภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ยอมรับว่าการศึกษาของโครงการมีหลายแนวทางและอาจมีความเห็นแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาโดยย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เร่งรัดโครงการแต่ดำเนินการภายใต้กระบวนการศึกษาอย่างรอบด้านสำหรับประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตประชาชนรัฐบาลอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้รวมถึงมาตรการเยียวยาและกองทุนดูแลผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อีกทั้งโครงการจะต้องผ่านกระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนไม่สามารถยกเว้นหรือเร่งรัดได้และมีการใช้ผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมประกอบตั้งแต่ปี2559วาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแต่หากมีการเจรจายืนยันประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบ
10: นายศิริศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้เผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในกรณีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยระบุว่าการเจรจาดังกล่าวมีหลายขั้นและควรใช้วิธีการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้ง2ฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันด้วยโดยนายศิริศักดิ์กล่าวเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นตามผลลัพธ์บางอย่างก่อนที่จะเริ่มการพูดคุยกันซึ่งอาจเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้นส่วนการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาเป็นเพียงการพูดคุยกันเบื้องต้นยังไม่มีการให้คำมั่นใดๆซึ่งหากจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนจะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นทั้งนี้ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบแน่นอนกลิ่นยวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมสั่งการให้ตำรวจขยายผลกรณีชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมาก
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีการสั่งไคยนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือป้องกันไม่ให้มีผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีการจับกุมชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากเรื่องนี้ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อขายและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติย้ำว่าต้องเร่งขยายผลให้ถึงกระบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายกำหนดกรอบเวลาการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้รวม9ชั่วโมง30นาทีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมงและหากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาเพิ่มได้อีก30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำว่าการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอีกว่าสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับเหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าทำไมบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมก็สามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมและเตรียมปรับกฎหมายใหม่เพิ่มมาตรการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชนการประชุมวุฒิสภาวันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบกระทู้ถามประเด็นกัญชาเสรีโดยยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลไม่ใช่การเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมแต่เป็นการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจภายใต้กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับร้านจำหน่ายกัญชาให้เข้าสู่มาตรฐานสถานพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะทางเพื่อควบคุมการจำหน่ายการใช้และการให้คำแนะนำทางการแพทย์อย่างถูกต้องพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนรวมถึงการใช้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังเตรียมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการและประชาชนหลังที่ผ่านมาเกิดข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสุขภาพจากการใช้กัญชาในวงกว้างพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ควบคู่กับการคุ้มครองประชาชนและจะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนออกมาตรการเพิ่มเติมต่อไปปิดท้ายที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำแล้ววันนี้ก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายน
12: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการพักโทษด้วยการติดกำไร EM ที่ข้อเท้าและต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการคุมประพฤติซึ่งนายทักษิณใช้บ้านจันทร์สองล่าเป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวและมองว่าควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนในอนาคตหากทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วคงมีโอกาสได้พบปะกันซึ่งการพบปะพูดคุยถือเป็นเรื่องปกติเพราะรู้จักและเคารพนับถือกันมานานสำหรับบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้หากมองทุกอย่างในแง่บวกและตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตใจยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่มีอะไรน่ากังวล ดลนภาสุภาระสมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกล่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐหรือ HHS ออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1รายจากกลุ่มผู้โดยสาร17รายที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Honduras สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสฮันตาเนื่องจากมีผลตรวจเป็นบวกอย่างไรก็ตาม HSS เน้นย้ำว่าผู้โดยสารรายนี้มีอาการที่ไม่รุนแรงและจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคแห่งที่2ในรัฐเนเบรสกาของสหรัฐขณะที่นางสเตฟานีริชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเปิดเผยว่าพบสตรีชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Honduras ติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยมีอาการไม่สบายตั้งแต่ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ติดเชื้อรายนี้ไปยังสถานกักกันโรคที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศเร่งติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือสำราญ MV Honduras ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานายหลินเจียหลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลไต้หวันกำลังจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างวันที่13ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยคาดหวังว่าการประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมย้ำว่าไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและสหรัฐยืนยันมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ประเด็นเกาะไต้หวันคาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการพบกันของผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันโดยจีนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริ

0: ขึ้นเต็มที่เวลา4:42สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79 เซนติเมตรและเวลา17:32สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา0:14สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 28 เซนติเมตรและเวลา7:59ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:31กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:54
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับก็ เป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็เรื่องของกีฬาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกันเยอะมากนะแล้วก็เป็นกีฬาที่หลายประเภทรู้ผลนะรู้ผลว่าใครจะได้แชมป์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ11พฤษภาคม2569นะครับแวดวงกีฬาวันนี้นะครับก็ในส่วนของกีฬาที่น่าสนใจเริ่มต้นที่แสดงความยินดีก่อนนะกับทางด้านของโปรจิโนอัธยาธิติกุลนะครับป้องกันแชมป์คว้าแชมป์มิสโซโฮอเมริกาโอเพ่น2สมัยติดต่อกันนะครับสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์นะครับโดยโปรจิโนอัธยาธิติกุลนะฮะแชมป์มิสโซโฮอเมริกาโอเพ่น2026นะครับที่สนามเมาเทนรีดคันทรีคลับนะฮะที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกานะครับ แข่งขันกันตั้งแต่วันที่7ถึง10พฤษภาคมสกอร์รวมนะครับ4วัน13อันเดอร์พาร์นะครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จก็คว้าแชมป์รายการเมื่อปีที่แล้วนะในปี2025คราวนี้คว้าแชมป์อีกนะครับเงินรางวัลนี่เกือบ $500,000นะครับ487,500 ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินก็ 15.7 ล้านบาทนะครับเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่2ของเธอในปีนี้ต่อจาก Honda LPGA Thailand นะในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็แชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่9นะครับในการเล่นอาชีพเล่นกอล์ฟอาชีพของโปรจิโน่ด้วยนะครับส่วนที่2รายการนี้เป็นของหยินว่วหนิงนะอดีตมือ1ของโลกชาวจีนนะจบที่2นะฮะ9อันเดอร์พาร์นะครับของไทยคนอื่นๆเนี่ยโปรเมียวปัจจารีอนันต์นฤกานะครับ25ร่วมโปรเปียโนอภิชยายุบล38ร่วมและ48ร่วมคือโปรธิดาภาสวรรณปุระนะครับ45ร่วมนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนักกีฬาของเราเดินทางกลับมาแล้วนะครับนะเมื่อขออภัยเดินทางกลับตั้งแต่เมื่อวานก็คือเรื่องของทีมยกน้ำหนักของเรานะซึ่งไปแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกนะครับนะเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี2569นะที่เมืองอิสเมอิลียาประเทศอียิปต์นะครับก็เดินทางมากลับมาถึงไทยเมื่อวานนี้นะฮะแข่งขันกัน 2-8 พฤษภาคมนะครับมีท่านของคุณปัทมาลำเต็มรองเลขาธิการและเฮรัญยิกสมาคมนะครับแล้วก็พลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็มีทีมงานของสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนักกีฬาแล้วก็มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่นักกีฬาเราได้เหรียญนะไม่ว่าจะเป็นธนพรแซ่เตีย3เหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมนะนัทธาแก้วน้อย3เหรียญเงิน53กิโลกรัมหญิงนะครับนฤมลวงหาจักร1เหรียญเงิน48กิโลกรัมหญิงสุธาชนีแก้วสิงขร1เหรียญทองแดงรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับแล้วก็นัทธานิชาสารนัทธานิชาการเกตนะครับน้ำหนักรุ่น63กิโลกรัมหญิงนะครับแล้วก็นัทธิดารอบรู้น้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมหญิงนะครับแล้วก็มีผู้ฝึกสอนอย่างพิมพ์สิริแก้วแอนนิภาภูลทานะครับแอนนิภามูลทาแล้วก็ขวัญชัยนุ่มนะครับทางด้านของพลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลก็บอกว่านักกีฬาของเราเนี่ยก็ถือว่าทำงานตามแผนเลยนะครับนั่นในการเตรียมฝึกซ้อมมาแล้วเราก็ทำได้เต็มที่ในตามแผนที่เราได้ฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ย เราก็มีแผนนะครับในการส่งนักกีฬาทั้งระดับยุวชนเยาวชนนะครับแล้วก็ประชาชนนะไปส่งแข่งขันรายการอีกหลายรายการและที่สำคัญก็คือการแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับนาโกย่าไอจี2026ที่ญี่ปุ่น19กันยายนถึง4ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับเรื่องของแบดมินตันระดับโลกครับ Toyota Thailand Open 2026 Presented by Victor HSBC BWF World Tour Super 500นะครับหลังจากที่แถลงข่าวกันมานะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับวันที่12พรุ่งนี้นะครับรอบควอลิฟายนะครับ12ถึง17พฤษภาคมที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติวันนี้มีการประชุมผู้จัดการทีมกันนะครับก็คุณผู้ฟังครับไฮไลท์สำคัญของโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026นะทีมการแถลงข่าวกันเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับนักกีฬามือหนึ่งของลูกจักรจีนเนี่ยชิยู่ฉีนะอันโทเซนนะครับมือ3จากเดนมาร์กโจเทนเฉินมือ6ของโลกจากชาลิไทเปแชมป์เก่าเมื่อปี2019มาด้วยนะของเราวิลกูรูดฟิทิสารนะครับเมรัชนกอินทนนท์นะครับแล้วก็อดีตแชมป์รายการนี้2สมัยนะครับเมสุภนิดาเกตทองมือ14ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024แล้วก็ แล้วก็แชมป์ยูนิคสวิตโอเพ่น2025นะครับวอลทัวร์ซุปเปอร์300มิวพรประวิโชชูวงมือ8ของโลกเจ้าของแชมป์ Princess สิริวัณณวรี Thailand Master 2025วอลทัวร์ซุปเปอร์300แล้วก็รองแชมป์เก่ารายการเมื่อปี2025มาครบเลยนะครับคู่ผสมบาสกับเฟมโอโม่กับปอป้อนะลงแข่งขันกันนะนักกีฬาหลักๆของเราลงแข่งขัน13พฤษภาคมนะส่วนหลายๆประเภทเราแข่งในรอบควอลิฟายในวันแรกก่อนนะครับนะวันพรุ่งนี้นะครับ12นะฮะซึ่งการแข่งขัน Thailand Open 2026นะถ่ายทอดสดแบบไม่ได้รายการนี้ก็ทาง True Vision เขาถ่ายทอดสดนะครับติดตามชมกันได้เริ่ม พรุ่งนี้นะครับ12พฤษภาคมนะ9นาฬิกาเป็นต้นไปที่นิมิบุตรกรุงเทพมหานครนะฮะรถไฟฟ้าไปถึงรถเมย์ก็73กไก่204ผมจำได้2สาย15หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับที่ผ่านสนามกีฬาแห่งชาติหรือลงมาบุญคลองก็ได้ฮะเข้าห้างมาบุญคลองเย็นๆแล้วก็เดินทะลุเข้าไปชมนะครับก็ไปติดตามกันได้นะถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายของผู้สนับสนุนนะครับวิกเตอร์คุณหญิงปฐมาลีสัตตกุลนะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกแล้วก็ประธานกิติศักดิ์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับวันก่อนมาร่วมในการแถลงข่าวแล้วก็เป็นเกียรติในการเซ็นสัญญาร่วมกับวิกเตอร์นะที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับไปชมแล้วก็ทำกิจกรรมหน้าสนามได้เลยนะครับสุขมากนะแล้วก็ทางโตโยต้าก็มีบูธของโตโยต้าด้วยนะครับผมมีบัตรอยู่นะครับขอบคุณทางด้านของฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับที่มอบบัตรให้เป็นบัตรที่คุณผู้ฟังที่ให้1คน2ใบนะแต่ต้องมาอยู่กรุงเทพมารับเองดีกว่านะฮะต้องขออภัยคุณฟังที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าเป็นบัตรในรอบ32คนแน่นอนดูรอบนี้ดูได้ทั้งวันนะแล้วก็ดูนักกีฬาไทยด้วยคือรายการแบบซุปเปอร์500เนี่ยการจะคาดหวังว่านักกีฬาไทยจะผ่านเข้าชิงรอบรองรอบชิงนะยากจริงๆนะพวกเสือสิงกระทิงแรดจากญี่ปุ่นจากอินโดนีเซียจากเดนมาร์กมาเลเซียอินโดนีเซียเขาก็แข่งๆจีนเกาหลีใต้นี่แข็งทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าดูรอบ32คนในวันที่13หรือว่ารอบ16คนนะวันที่14เนี่ยนะครับได้ดูเชียร์นักกีฬาไทยแน่นอนนะผมมีอยู่อย่างละ10ใบนะครับนะใครที่อยู่ในกรุงเทพอยากมาดูผมให้2ใบต่อคนนะท่านละ2ใบนะวันที่13นะครับก็คือรอบ32คนสุดท้ายแล้วก็วันที่14รอบ16คนสุดท้ายนะครับใครที่มาทักทายอินบ็อกซ์เข้ามานะครับอยากจะดูจริงๆเนี่ยนะเพราะว่าแฟนๆรายการที่อยู่ต่างจังหวัดขออภัยนะผมอยากให้มารับที่ทำงานนะวันรอบ32กับรอบ16นะครับแล้วก็มีเป็นการขันที่น่าชมนะครับสำหรับแบดมินตันรายการนี้นะครับนี่บัตรอยู่นี่ขอบคุณสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ส่งบัตรมาให้นะครับนะติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ผมเลยก็ได้นะครับณัฐนนท์ชูเมืองนะครับนะก็เข้าชมกีฬาแบดมินตัน1คน2ใบและเลือกจะชมวันที่13ก็ได้14ก็ได้ไม่มีปัญหาคืออยากจะบอกให้ชมวันนี้เพราะว่าอะไรรู้มั้ยครับนักกีฬาไทยแข่งได้ชมได้ทุกคู่ของนักกีฬาไทยที่ลงแข่งขันเลยนะฮะพอดีพอรอบ8ปั๊บนักกีฬาไทยบางคนก็ตกไปแล้วเงี้ยอย่างน้องเมย์น่าเจอกับจับฉลากเมย์ซ้ายจับฉลากเจอกับน้องพิงค์พิชามนน่ะถ้าผมจำไม่ผิดเห็นมั้ยล่ะรอบแรกก็เจอกันแล้วนะโอ้ถ้าไม่ได้ดูรอบแรกน้องพิงค์อาจจะไม่ได้เข้ารอบหรือน้องเมย์ซ้ายอาจจะไม่ได้เข้ารอบก็ได้นะนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับก็รอติดตามกันสำหรับแบดมินตันรายการนี้นะฮะ Thailand Open นะครับก็รายการใหญ่นะครับThailand Open 2026นะครับ World Tour Super 500นะครับมาที่ฟุตบอลนะครับฟุตบอลหญิงของเรานะฮะฟุตบอลชาย U17 ปีเนี่ยโอ้โหตกรอบไปแล้วแข่ง2นัดแพ้ทั้ง2นัดแพ้ทาจิกนะ02แล้วก็แพ้ซาอุดิอาระเบียเมื่อคืนมันก่อน02นะเจอกับพม่านะครับนะก็ต้องลุ้นนะฮะก็นัดสุดท้ายอ่ะตกรอบทั้งคู่อ่ะแต่เรามีความหวังเล็กๆนะเพราะกาตาร์มันเจ้าภาพต้องลุ้นให้กาตาร์เข้ารอบหรืออะไรก็แล้วแต่ลุ้นหลายเด้งอ่ะนะครับนะ U17 ปีของเราก็ดูแล้วก็ยากนะเอาว่าตกรอบแล้วกันนะครับแพ้ไป2นัดรวดเหลือ1นัดเจอกับเมียนมาขอกำลังใจนะครับขอ3แต้มนะในการกลับมาบ้านนะครับส่วนทีมหญิงของเรา U17 ปีนะฮะรอบน็อกเอาท์นะโอกาสที่จะเข้ารอบในการเจอเกาหลีเหนือเนี่ยผมบอกว่ายากนะครับนาทีนี้เนี่ยแข่งครึ่งแรกไปแล้วเนี่ยผ่านไปเจอเกาหลีเหนือยิงไป3ประตูนะครับเกาหลีเหนือยิงไทยนำไป 3-0 นะในครึ่งแรกนะในฟุตบอลหญิงรอบรองรอบน็อกเอาท์นะฮะยูชองยางยูยิง2ประตูนาทีที่17และ20กองหลังของเราอริสราแต้มสกุลก็สกัดเข้าประตูตัวเองนะครับนะไทยยู17ปีของเราก็ตามหลังเกาหลีเหนือ03นะครับก็แพ้คราวนี้ก็ตกรอบแหละนะครับยอมรับสภาพนะครับส่วนฟุตบอลนะครับฟุตบอลเมื่อวานนี้นะไทยลีกก็ได้แชมป์เรียบร้อยบุรีรัมย์ก็ฉลองแชมป์แล้วนะครับนัดสุดท้ายเล่นกันแบบสบายๆเสมอลำพูน 1-1 นะครับก็ยิงนำไปก่อนแต่ท้ายเกมลำพูนก็ตีเสมอนะครับก็มอบถ้วยมอบแชมป์กันคุณเนวินชิดชอบนะประธานสโมสรทางด้านของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำก็ไปมอบนะถ้วยรางวัลนะฮะเงินรางวัลก็โอ้โหเยอะ เยอะเลยทีเดียวนะนะครับลำพูนเสมอ1-1นะครับพลังการก็นัดสุดท้ายตกชั้นนะครับแพ้ราชบุรี0-1 BG ปทุมชนะประจวบ3-0อยุธยาแพ้ท่าเรือ1-4นะครับท่าเรือยืนที่2เลยนะแล้วก็ชลบุรีชนะนครราชสีมา2-1นะฮะนครราชสีมาก็ตกชั้นไปนะครับส่วนสุโขทัยรอดนะครับนัดสุดท้ายเอาชนะเมืองทอง3-0นะฮะลูกแรกยิงเข้าไปเนี่ยมีดราม่ากันนะครับฟาวไม่ฟาวแฮนด์ไม่แฮนด์ต้องดู VARกันยาวเลยสุดท้ายกรรมการให้สุโขทัยได้ประตูนะครับแล้วก็เมืองทองก็เป๋เลยเมืองทองเพียงแค่เสมอนะแต่ว่าสุโขทัยต้องชนะแล้วก็สุโขทัยนำไปก่อน 1-0 หลังจากนั้นสุโขทัยก็ได้ประตูที่2และ3ปิดกล่องครับเมืองทองอดีตแชมป์ทีมที่คว้า3แชมป์ใน3ฤดูกาลนะครับมาจากถ้วยคอนะแล้วก็มาจากดิวิชั่น2ขึ้นสู่ดิวิชั่น1ได้แชมป์นะแล้วก็แชมป์ในประเทศหลายแชมป์สุดท้ายมีสูงสุดก็ต้องมีต่ำสุดครับเมืองทองตกชั้นนะครับนะตกชั้นไปเล่นดิวิชั่น2ตกชั้นก็เหมือนกับ BG ปทุมที่เคยตกเหมือนกับชลบุรีที่เคยตกนะครับขอกลับไปตั้งหลักในดิวิชั่น2นะไทยลีก2แล้วรอขึ้นมานะครับบุรีรัมย์คว้าแชมป์70คะแนนนะครับการท่าเรือที่2 60นะฮะราชบุรี59 BG ปทุม52นะครับแบงคอกยูไนเต็ด50ประจวบ45เชียงราย40ชลบุรี39ระยอง37อยุธยา32อุทัยธานี31ลำพูน29สุโขทัย28เนี่ยที่ยังอยู่ต่อนะครับทีมที่ขึ้นมาแล้วคือราศีสไลด์กับศรีสะเกษส่วนปัตตานีนะครับจะชิงกับหนองบัวพิชยะนะครับนะว่าใครจะได้อีกทีมหนึ่งขึ้นมานะครับบุรีรัมย์แชมป์เนี่ยได้10ล้านนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกสเตทฤดูกาลหน้านะครับนะก็ส่วนการท่าเรือนะฮะก็ได้รองแชมป์นะครับได้3ล้านบาทก็จะได้เข้าแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกเช่นเดียวกันนะครับนะการท่าเรือเขามองสนามไว้ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับนะเป็นสนามแข่งขันนะฮะฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับทั่วเอเชียขอไปนะส่วนราชบุรี FC ได้อันดับที่3เงินรางวัลล้าน5นะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มนะครับก็เงินรางวัลก็ลดหลั่นกันไปนะก็ลดหลั่นกันไปนะครับนะฮะก็ทยอยกันไปนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับส่วนเรื่องของความเร็วนะเรื่องของความเร็วนะการขันโมโต GP ที่เลอมองนะครับฝรั่งเศสนะครับรอบเมนเรสนะครับก็แชมป์เป็นของอดีตแชมป์นะฮอเก้มาตินหลังจากที่รอบสปรินต์เรสก็คว้าแชมป์มานะครับก็ฮอเก้มาตินนะทีมแอพิเลียโรงงานนะฮะก็แซงเพื่อนร่วมทีมนะฮะมาโก้เบเชตตินะคนที่มีคะแนนรวมอยู่นะเข้ามาเป็นที่1นะครับแข่งกัน27รอบนะครับได้ทั้งสปรินต์เรสแล้วก็ทางด้านของเมนเรสนะครับมาโก้ฮอเก้มาตินอดีตแชมป์นะครับจากทีมแอพิเลียโรงงานที่2มาโก้เบเชตตินะครับนะแล้วก็ที่3เนี่ยเป็นไอโอกุระจากญี่ปุ่นนะแท็กเค้านะนะครับขึ้นโพเดียมครั้งแรกเลยมั้งนะได้อันดับที่3ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะสำหรับทางด้านของไอโอกุระนะครับส่วนคนทำเวลาดีที่สุดนะในรอบควอลิฟายจะอันดับเดฟานเชสโกบันยาย่านะออกตัวหัวแถวแต่ว่าแข่งไปแค่ไม่กี่รอบอ่ะก็หลุดพื้นที่นะมีล้มด้วยมีออกแฉลบแหละนะแล้วก็หลุดไปอยู่ท้ายๆนะครับสามต่อไปของโมโต GP ก็บาร์เซโลนานะครับ 15-17 พฤษภาคมนะครับไม่มีมาร์คมาร์เกสนะครับมีการบาดเจ็บอย่างที่ผมบอกนะครับก็บาดเจ็บที่เท้าขวามีกระดูกแตกนะครับสนามเรือมองไม่ได้ลงแข่งขันนะครับตีลังกาล้มลงไปแล้วก็จะพักต่ออีกสนามหนึ่งก็คือสนามที่บาร์เซโลนานะครับมาร์คมาร์เกสนะครับโอ้ปีนี้เป็นปีที่เจ็บของมาร์คมาร์เกสมากนะคือทั้งแขนทั้งขาไม่มีที่ผ่าแล้วล่ะนะแขนหักขาหักกระดูกแตกมีครบเลยนะแลกขึ้นมานะแชมป์โลกเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะแลกขึ้นมากับอาการบาดเจ็บนะครับถ้าเกิดล้มอะไรขึ้นมานะฮะเจ็บเยอะจริงๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับมาร์คมาร์เกสนะครับบ้านเราเชียร์มาร์คเยอะมาเลข93นะครับทางฝั่งของบ้านเรานะครับเอเชียรถเรซซิ่งรอบแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับสนามที่2เรสที่2ครับก็โอ้โหระเบิดความมันเลยนะกีฬาของเราขึ้นโพเดียมกันนะฮะเกือบทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นที่การแข่งขันเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่2เรสที่2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับในรุ่น 1000cc นะก็แชมป์เป็นของฮาฟิซซายารินนะครับ ค่าย JDT Racing นะครับขับดูคตินำเดี่ยวเลยทีเดียวนะครับที่2เป็นด้านของอาเบะจากญี่ปุ่นนะครับชิปนครินทร์นะครับอยู่ที่5ที่6แล้วก็ค่อยๆแซงขึ้นมาค่อยๆแซงขึ้นมาแล้วก็แซงขึ้นมาอยู่ที่3นะได้อันดับที่3นะครับขึ้นโพเดียมครั้งแรกนะครับในรุ่น 1000cc ชิปนครินทร์จาก Honda นะครับ Honda Racing Thailand นะครับได้อันดับที่3นะขึ้นโพเดียมนะครับแล้วก็ผ่านไป 2-3 แรกเนี่ยชยารินก็นำโด่งนะครับ100คะแนนนะที่2อาเบะนะครับส่วนชิปเนี่ยอยู่ที่5นะมี39คะแนนนะครับส่วนในรุ่นซุปเปอร์สต็อก 600cc นะครับก็ผู้นำแชมป์เก่าก็คือคัสมายูดินนะครับมาเลเซียนะครับแล้วก็มีทางด้านของตีอนุภาพซามูลจากยามาไทยแลนด์นะครับแล้วก็มีมิกธนัทลองปลิวนะครับวันเรสแรกเนี่ย3คนนี้ผลัดกันแพ้ชนะกันนะครับแต่ว่าในเรสนี้เนี่ยในเรสที่2มิกธนัทเนี่ยนะครับต้องโดนลองแลบนะลองแลบนะครับจากอันดับที่3อยู่นะเป็นหล่นประหยัดที่11แต่ว่าค่อยๆไล่มาไล่มาไล่มาสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายโค้ง12นะในเรสแรกเนี่ยโค้ง12ก็นะทางด้านของอนุภาพกับทางด้านของมิกธนัทแย่งกันนะเข้าวงเข้าโค้งในแต่โดนคัสมาแซงเข้าเป็นที่1คราวนี้ก็เช่นเดียวกันครับอนุภาพนำอยู่แต่ว่าทางด้านของธนัทเนี่ยโหมาแรงมากนะกดนะเข้าเส้นชัยอันดับที่1แซงอนุภาพเข้ามาเป็นที่1ครับทางด้านของธนัทละอองปลิวจาก Honda Racing Thailand นะครับเข้ามาเป็นที่1ดีอนุภาพชามูลนะครับจาก Yamaha Thailand Racing เข้ามาเป็นที่2นะครับแล้วก็ทางด้านของแมคคินลีย์ไคพาสจากฟิลิปปินส์นะที่3คัสมาเดนเนียนะหล่นอยู่ที่4นะครับแล้วก็กฤษดาธนาโชคนะครับจากคอนด้าเรซซิ่งไทยแลนด์นะอยู่ที่6นะครับก็การลุ้นแชมป์ในรุ่น 600cc นี่กำลังสนุกนะครับคัสมาเดนเนียนะนำอยู่นะครับ72คะแนนมิกธนัทเนี่ย69นะตามหลังอยู่3คะแนนแล้วนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นเอเชียโปรดักชั่น 200cc 210cc สนามนี้เนี่ยก็เป็นกฤตพัฒน์เขื่อนขำนะจาก Yamaha Thailand Racing ก็นำแบบม้วนเดียวจบเลยนะคว้าแชมป์อันดับที่1แล้วก็ที่2เป็นของดาวรุ่งจากค่าย Honda Racing นะครับอายุ15ปีครับเฟอร์ปัญจรุตกิจวิรุณฉัตรนะครับ15ปีฮะขึ้นโพเดียมแล้วเมื่อวานน่ะขึ้นโพเดียมที่3วันนี้เมื่อวานซืนที่3เรสแรกเรส2ขึ้นโพเดียมอันดับ2ครับแหมนี่ดาวรุ่งของเราอีกคนนึงฮะน้องเฟอร์ปัญจรุตนะฮะดาวที่2นะครับนะฮะก็ผ่านไป2สนามแล้วนะไอเดียกิตพัฒน์ยังนำอยู่นะในรุ่น 250cc นะ86คะแนนแล้วก็มีทางด้านของอาร์เรนจากอินโดนีเซียตามหลังอยู่นะครับแล้วก็เฟอร์ปัญจรุตอยู่ที่3นะครับแล้วก็เอเชียโรดเรซซิ่งนะครับก็จะมีแข่งขันสนามต่อไป12ถึง14มิถุนายนที่ Mobility Resort Motegi ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มันจะมาปิดแมตช์สนามบุรีรัมย์สนามสุดท้ายนะฮะที่วันที่4ถึง6ธันวาคมนะครับเป็นการตัดสินแชมป์ฤดูกาลนะครับนี่คือเรื่องของความเร็วนะคุณผู้ฟังครับฟุตบอลชายนะแพ้ทั้งทาจิกแพ้กับซาอุดิอาระเบียตกรอบนะฮะนัดต่อไปก็วันที่13พฤษภาคมนะฮะเจอกับเมียนมาขอกำลังใจนะถึงแม้จะตกรอบแล้วนะครับแอนโทนีฮัสซันก็ยอมรับสภาพนะไม่ใช่อันทิรัสซันสินะฮะเพราะว่าอันทิรัสซันอยู่คุมชุดใหญ่นะฮะอันทิรัสซันเนี่ยบอกว่ามาดูชุดใหญ่นะชุดใหญ่ของเราเนี่ยจับสลากเอเชียนคัพนะอยู่ร่วมกับญี่ปุ่นกาตาร์อินโดนีเซียนะครับคัดที่1ที่2ของกลุ่มเข้ารอบนะฮะแล้วก็อันดับที่3ดีที่สุดนะครับเป็นงานหนักของเราเลยแหละนะเจอกับญี่ปุ่นกาตาร์อินโดนีเซียนะครับใน AFC Asian Cup 2027นะครับแข่งขันกันในปีหน้านะครับ7มกราคมถึง5กุมภาพันธ์นะครับงานหนักของเราแต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะทีมชุดใหญ่ของเรานะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับนะลีกอื่นๆจบไปแล้วนะลีกบาลีกสเปนบาร์เซโลนาชนะเรอัลมาดริดนะครับ 2-0คว้าแชมป์ไปเลยนะคว้าแชมป์ไปเลยนะครับนะชนะขาดแม้ว่าจะเหลืออีกนัดหนึ่งนะครับฝั่งอิตาลีก็คว้าแชมป์ไปแล้วอินเตอร์มิลานฝั่งเยอรมันก็บาเยิร์นมิวนิคครับฝั่งอังกฤษยังไม่จบนะครับแต่ว่าช่องทางเส้นทางของอาร์เซนอลสดใสเหลือเกินเมื่อวานนี้แลนโดทอสซาครับครึ่งแรกมงชนเสา2ครั้งไม่เข้าครับครึ่งหลังยิงประตูชัยให้กับทางด้านของอาร์เซนอลชนะเวสต์แฮม1ประตูต่อ0นะครับแต่ว่าเวสต์แฮมเนี่ยกดดันหนักนะก่อนหมดเวลานะช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับมียิงประตูเข้าไปด้วยนะจากลูกโยนดวงๆมานะครับแต่ว่าดีใจกันทั้งสนามอ่ะแต่ว่า VAR ตัดสินว่าผู้เล่นของเวสต์แฮมไปทำฟาวล์ผู้รักษาประตูอาร์เซนอลนะราย่าเนี่ยนะไปทำฟาวล์ไปดึงนะครับ VAR เห็นนะครับก็เป็นอันว่าอาร์เซนอลชนะนะครับเวสต์แฮมได้ตีเสมอชัยชนะของอาร์เซนอลมี79คะแนนนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นแชมป์สูงมากนะครับนัดต่อไปเปิดบ้านเจอเบอร์ลี่ที่ตกรอบไปแล้วนะตกชั้นไปแล้วนะเบอร์ลี่ล่าสุดก็เสมอแอสตันวิลล่านะครับส่วนเวสต์แฮมบุกไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ราบิดราย่าผู้รักษาประตูอาร์เซนอลนะครับ ับหลังจากที่ป้องกันไม่ให้ทีมเสียประตูนะทีมอาร์เซนอลชนะ 1-0 เจ้าตัวก็คว้ารางวัลถุงมือทองคำในฤดูกาลนี้นะครับเก็บไป18คลีนชีทนะครับนะโอ้แล้วก็เหลืออีก2เกมนะนะครับก็เป็นการคว้ารางวัลนี้3ฤดูกาลต่อกันของราบิดรายาผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลนะครับนะส่วนคนที่เก็บคลีนชีทได้ดีสุดเยอะสุดเนี่ยถุงมือทองคำของพรีเมียร์ลีกก็คือปีเตอร์เช็คแหละอดีตผู้รักษาประตูของเชลซีใช่ไหมนะฮะตอนนั้น24นัดที่ไม่เสียประตูนะครับอาร์เซนอลนำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่นะครับถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะเบนฟอร์ด 3-0 นะครับเจเรมี่โดกูเออร์ลิงฮาลันโอมามามูสนะครับก็งานหนักของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแข่งน้อยกว่า1นัดก็ต้องไล่กันต่อไปนะครับนะถ้าไม่อยากให้อาร์เซนอลแชมป์ง่ายๆนัดที่เหลือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องนะชนะนะครับนัดต่อไปเนี่ยเจอกับคริสตันพาเลทนัดตกค้างนะครับ13พฤษภาคมนะครับนะส่วนเบนฟอร์ดเจอคริสตันพาเลทนะครับบิ๊กแมตช์แมนยูนะครับนะฮะหลังจากที่ชนะมา3นัดนะชนะเชลซี 1-0 ชนะเบนฟอร์ด 2-1 ชนะลิเวอร์พูล 3-2 นะฮะโอ้โหโชว์ฟอร์มชนะรวด3นัดแมนยูหยุดสถิติ3นัดไว้โดยการเสมอซันเดอร์แลนด์นะครับก็ดึงเกมไว้นะฮะดูรายชื่อเมื่อวานแล้วนะเมสันเมาส์ก็ได้ลงด้วยนะฮะก็อัมบัตเยโลก็ได้ลงนะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะเก็บนักเตะไปเพราะคู่ก่อนหน้าลิเวอร์พูลเสมอเชลซี 0-0 ไงก็แมนยูก็ไม่จำเป็นนะครับนะในการที่ลุ้นเกมหนักเพราะว่าแค่เสมอนะฮะตัวเองก็ทีมก็ยังน้อยๆที่3ที่4แน่นอนนะครับนัดหน้าเลย2นัดแมนยูเพียงได้แค่1แต้มก็ครองที่3นะครับได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับตอนนี้มี64คะแนนนะครับการันตีทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้านะครับถึงแม้ว่าเสมอ 0-0 นัดต่อไปของแมนยูนะเปิดบ้านเจอฟอร์เรสต์นะครับส่วนซันเดอร์แลนด์ไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับเชลซีเปิดบ้านไม่ใช่สิลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอเชลซีนะครับ 1-1 ลิเวอร์พูลเล่นฟอร์มดีนะยิงนำไปก่อนจากไรอันกาเฟนแบกนะครับนาทีที่6แต่เล่นไปเล่นมาเป็นทางของเชลซีนะตีเสมอได้จากเอนโชเฟอร์นันเดสแล้วก็เป็นเชลซีกดดันลิเวอร์พูลด้วยนะลิเวอร์พูลก็หน้าก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับก็ปรากฏว่าเสมอกันไปนะครับนะก็เชลซีนะมีแต้มแล้วนะหลังจากที่แพ้มาไม่ชนะใครมานะ6นัดนะนะครับมามีแต้มกับลิเวอร์พูลน่ะเหมือนเลยเหมือนกับสเปอร์เลยนะแพ้มาตลอดมาได้แต้มกับลิเวอร์พูลนะแพ้ลิเวอร์พูลปีนี้แจกแต้มง่ายๆเลยเกินนะฮะขณะเดียวกันแอสตันวิลล่าเสมอเบอร์ลี่ 2-2 นะเมื่อวานนี้นะฮะตอนนี้อาร์เซนอลจ่าฝูงมี79คะแนนนะนำแมนยู5คะแนนนะครับฟอร์เรสต์15แต้มลีดมีฟอร์เรสต์อันดับที่15ลีดอันดับที่16มี43แต้มรอดตกชั้นแล้วนะตกชั้นแล้วนะครับนะไม่ตกชั้นไปดิวิชั่น2แล้วเหลืออีกทีมนึงอ่ะเวสต์แฮมมี36คะแนนสเปอร์มี37คะแนนลุ้นกับ2ทีมนี้นะเหลืออีก2เกมนะเวสต์แฮมกับสเปอร์ก็มีทีมใดทีมหนึ่งจากลอนดอนนี่แหละตกชั้นนะครับจะเป็นคุณคอนหรือว่าทีมไก่นะนะครับก็รุ้นกันนะสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับนะสวัสดีคุณพลอยจันนะสวัสดีมากนะสวัสดีนะฮะมีใครอยากได้บัตรเข้าชมแบดมินตันไหมนะฮะต้องอยู่แฟนในกรุงเทพนะคุณประพัฒน์คุณสุภวรรณนะครับคุณลมใต้ปีกนัดนะมาดูแบดไหมครับนะคุณมาลีคุณนิลวรรณนะครับคุณพี่สุจิตราคุณพี่รจนานะครับขอบคุณมากที่เข้ามาทักทายกันนะครับนะขอบคุณทุกท่านนะฮะก็บาร์เซโลนาเมื่อวานนี้ที่ชนะเนี่ยเอาได้ประตูจากมาคัสเรดฟอร์ดนะเมื่อวานยิงฟรีคิกสวยๆมากเลยนะนะครับแม่เสียดายแมนยูไม่น่าปล่อยเลยอ่ะคนนี้เวลาไปเล่นลีกอื่นเนี่ยเล่นดีจริงๆนะมาคัสเรดฟอร์ดเนี่ยบาร์ซ่าได้ตัวเก่งๆไปนะครับแล้วก็อีกลูกนึงได้จากไฟรันตอเรสนะครับส่วนเรื่องของอ๋อเดี๋ยวสิต้องไปดูเรื่องของฮันนี่ฟิกก่อนกุนซือของบาร์ซ่าเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ทำให้บาร์ซ่าคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนนะครับมี91คะแนนนะเรอัลมาดริดไล่ไม่ทันแล้วนะเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ลืมวันนี้นะขอบคุณทุกคนนะประธานสโมสรบอร์ดบริหารทีมงานนักเตะและแฟนๆนะครับโอ้นะก็มาให้บาร์ซ่าเอาชนะนัดใหญ่ด้วยนะชนะในนัดเอลกาลิกาซิโกนะฮะชนะเรอัลมาดริด 2-0 เนี่ยคว้าแชมป์ไปนะครับในฤดูกาลนี้สมราคานะส่วน MEA ฟุตซอลลีกนะครับแมตช์วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นบูเวฟชลบุรีชนะสุราษฎร์ธานี 6-2 นะครับนนทบุรีฟุตซอลคลับเสมอนครราชสีมาเจทีทรัค 2-2 ธรรมศาสตร์สตาร์เลียนมูเล่นไปเล่นมากดใครมาเอาชนะนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ด 9-0 นะครับการท่าเรือแพ้ห้องเย็นท่าข้าม 2-6 อ่ะแบงคอก FC ชนะฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 4-1 ครับแล้วก็ราชนาวีแพ้เพชรบุรีราชภัฏ3 3-4นะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับแล้วก็ลิซ่าครับลลิสามโนบาลเป็นนักร้องชาวไทยคนแรกนะฮะที่จะไปเปิดในฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาเออนะยินดีด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับบันทึกกีฬากลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธานณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ทีมนิวยอร์กนิกชนะทีมฟิลาเดลเฟีย 76ers ขาดลอย 4-0 เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธานทองดีอนีโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเวลา 9:17 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปทรงเป็นองค์ประธานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะต่างๆต่อเนื่อง3คณะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ3คณะเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมใน3วาระมงคลย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการความร่วมมือการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดี
3: ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแม้สภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันโดยนางสาวนิชาสงวนศักดิ์ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เปิดให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมและตั้งใจว่าใน1ปีนี้จะกราบถวายบังคมพระบรมศพให้ครบ999ครั้งด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและดูแลประชาชนตลอดมา
4: ตั้งแต่วันแรกที่มีการกราบพระบรมศพป้าก็มาทุกวันค่ะภายใน1ปีก็มีความตั้งใจที่จะกราบแม่ทั้งหมด999ครั้งความประทับใจที่เราอยากมาทุกวันเพราะว่าเราน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ตลอดชีวิตได้ดูแลประชาชนและประสงค์นิกรของพระองค์ท่านเป็นอย่างดีทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเคียงคู่กับพ่อหลวงของเรามาโดยตลอด
3: ในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพนางสาวกรดาแก้วกังวานนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณจุดยืมเครื่องแต่งกายของกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครยังคงเปิดให้บริการสำหรับยืมชุดสุภาพทั้งเสื้อกระโปรงผ้าถุงกางเกงอย่างเพียงพอโดยในช่วงนี้มีประชาชนมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ100คนในขณะเดียวกันก็ขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมด้านการแต่งกายเพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับการคัดกรองเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพและเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในขณะนี้
5: ก็เรามีเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกนะคะอาจจะไม่ได้มีเสื้อผ้าพร้อมมาจากที่บ้านหรือว่าอาจจะมีเครื่องแต่งกายผิดระเบียบบ้างก็ช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีฝนนะคะก็อยากให้เตรียมความพร้อมเรื่องของร่มหรือว่าเสื้อกันฝนมานะคะแล้วก็การแต่งกายถ้าท่านใดสะดวกก็แต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องนะคะมาจากที่บ้านเลยจะได้เป็นการสะดวกต่อการเข้ากราบสักการะพระบรมศพก็จะได้ไม่เสียเวลาในการเข้าคิวรอนานนะคะ
3: ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นรวมทั้งงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569จึงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา10นาฬิกาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ไทยและอาเซียนเห็นพ้องร่วมมือด้านพลังงานอาหารและห่วงโซ่อุปทานรับมือวิกฤตตะวันออกกลางเพื่อผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดภัยของโลก
6: นางสาวกฤดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัดพิเศษร่วมกับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยที่ประชุมได้ออกแถลงการร่วมรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งส่งผลกระทบต่อพลังงานห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคโดยอาเซียนเห็นพ้องเร่งความร่วมมือด้านอาหารและพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ส่งผ่านไปยังภาคเกษตรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยและความเสี่ยงต่อผลผลิตพร้อมสนับสนุนกลไกภูมิภาคเช่นโครงการสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวก3และระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงอาหารอาเซียนรวมถึงศึกษาแนวทางสำรองพลังงานร่วมการกระจายแหล่งพลังงานและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนและโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยยังเสนอให้อาเซียนยกระดับบทบาทสู่การเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่มั่นคงและน่าเชื่อถือของโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยยึดหลักการค้าเสรีและกติกาสากลพร้อมเร่งผลักดันความตกลงทางเศรษฐกิจที่ค้างอยู่รวมถึงสรุปการเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟาภายในปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ให้ภูมิภาคและจะเสนอแนวทางดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนในเดือนพฤษภาคมนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมทบทวนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อลดภาระงานด้านเอกสารให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวนโยบายลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบว่าครูสะท้อนปัญหาการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขต้องจัดทำเอกสารประเมินเป็นจำนวนมากซึ่งการให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารมากอาจส่งผลให้ครูสูญเสียเวลาที่ควรใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้เสนอแนวทางต่อนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทบทวนโครงการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจังโดยเฉพาะโครงการที่สร้างภาระซ้ำซ้อนแก่สถานศึกษาและครูพร้อมย้ำว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ควรตัดสินจากเอกสารเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงมีทักษะชีวิตและเติบโตประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม่นายอัครนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องทบทวนกระบวนการประเมินผลโครงการต่างๆอย่างรอบด้านโดยมิใช่วัดเพียงตัวชี้วัดหรือเอกสารรายงานเท่านั้นหากแต่ต้องสามารถตอบได้ว่าโครงการนั้นส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพียงใดเนื่องจากคุณภาพของผู้เรียนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของระบบการศึกษาไทยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดภาระและยกเลิกงานที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างจริงจังเพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษป้องกันภัยคุกคามทางข้อมูลทุกรูปแบบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าในช่วงเปิดภาคเรียนนี้สคส.ได้มุ่งเน้นบทบาทการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนประตูไปสู่สิทธิ์อื่นๆซึ่งในยุคดิจิทัลสามารถถูกเข้าถึงได้ง่ายโดยได้วางแนวทางยกระดับการดำเนินงานไว้3ด้านคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายโดยเฉพาะการระบุอายุผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลให้มีระบบ Privacy by Design หรือการคุ้มครองสิทธิ์ควบคู่ไปกับการออกแบบระบบและการสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและผู้ปกครองเข้าใจในสิทธิ์ของตนเอง
8: การดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้สูงคนเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องการระบุอายุผู้ใช้งานส่วนด้านที่2ก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กและก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
1: สำหรับประเด็นที่ผู้ปกครองมักนิยมโพสต์รูปบุตรหลานลงสื่อสังคมออนไลน์นั้นเลขาธิการสคส.ชี้แจงว่าหากเป็นการโพสต์เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย PDPA แต่ทั้งนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นและต้องพิจารณาจุดประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กเองนอกจากนี้ยังได้ขยายผลความร่วมมือไปยังระดับสากลโดยร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะการป้องกันการเก็บข้อมูลเด็กแบบอัตโนมัติที่น่ากังวลซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างไกด์ไลน์ AI เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิเยาวชนพร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันภัยสังคมผ่านศูนย์ PDPC Eagle เพื่อเฝ้าระวังการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่มือมิจฉาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมหลักสูตรวิทยากรเครือข่ายหรือครูแม่ไก่เพื่อกระจายความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
9: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14พฤษภาคม2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียนแม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260วันต่อปีการศึกษาทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไม่สามารถเริ่มส่งนมได้ทันตามกำหนดให้ดำเนินการจัดซื้อชดเชยในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดภาคเรียนให้ครบถ้วนเพื่อรักษามาตรฐานด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีของนักเรียนทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวสูงขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4.11 มาอยู่ที่ 105.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐปรับตัวขึ้นถึงร้อยละ 4.59 มาอยู่ที่ 99.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้นายอามินนัสเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าโลกสูญเสียน้ำมันไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาร์เรลในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังระบุว่าตลาดพลังงานยังคงต้องใช้เวลาในการกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลแม้ว่าการขนส่งน้ำมันจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งก็ตามสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศาลยุติธรรมอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านสั่งลงโทษประหารชีวิตชายชาวอิหร่านรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เคยทำงานอยู่ในองค์กรทางวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งของอิหร่านที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเนื่องจากส่งข้อมูลลับให้แก่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดและสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA อย่างไรก็ตามศาลยุติธรรมอิหร่านไม่ได้ระบุว่าบุคคลรายนี้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมหรือถูกประหารชีวิตเมื่อใดทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐบาลอิหร่านได้เพิ่มการประหารชีวิตนักโทษที่มีความผิดในคดีเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนางคาย่าคาวลาสผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงเปิดเผยในวันนี้ว่า สหภาพยุโรปอาจบรรลุข้อตกลงทางการเมืองเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตเวสต์แบงก์รวม7รายที่ก่อเหตุใช้ความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ดังกล่าวหลังมาตรการดังกล่าวถูกคัดค้านโดยนายวิกตอร์ออบานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิสราเอลอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปเตรียมดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสมาชิกบางส่วนของเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์เช่นกันทั้งนี้เขตเวสต์แบงก์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกอิสราเอลยึดครองและเผชิญเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าการโจมตีจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2026-27 สนามแรกของฤดูกาลสัปดาห์ที่2ที่สนามวอเตอร์มิลล์กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกในรุ่นคลาส S A และ B ปรากฏว่าคลาส A ชายเจษดาช่วงประยูนคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พา202ทิ้งอันดับ2พระในเหรียญไกลถึง7สโตรกด้านคลาส A หญิงยูกะโอโนะคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม1อันเดอร์พา212เฉือนจิรัชยาปรีชาสุชาติเพียงสโตรกเดียวขณะที่คลาส S ชายแชมป์เป็นของเสียระเดชจันหาสกอร์รวม8อันเดอร์พา205ส่วนคลาส B ชายณภัทรชัยพานิชคว้าแชมป์ที่6อันเดอร์พาและคลาส B หญิงกีรนาบัตรพันธนะคว้าแชมป์ที่2โอเวอร์พาสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปของศึกสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2026-27 สนาม2จะแข่งขันที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัตรสุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนดรอทันทีสำหรับรอบแรกธนกรจะพบกับเปนจารุสอนที่ได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันนอกจากนี้ยังมีทัดพงกมลปัญญากรมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนดรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะกฤตตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6ต่อ4และ2ต่อ0รีไทยโดยทัดพงจะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1ต่อ2เซต7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6 1ต่อ6และซุปเปอร์ไทยเบรก7ต่อ10การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนิวยอร์กนิกชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 114ต่อ104นิกชนะขาดลอย4ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายไปรอพบผู้ชนะระหว่างดีทรอยต์พิสตันกับคลิฟแลนด์คาวาเลียซึ่งหลังจบเกมที่3พิสตันนำอยู่2ต่อ1เกมขณะที่สายตะวันตกเกมที่4มินิโซตาทิมเบอร์วูฟเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์114ต่อ109ทำให้ทิมเบอร์วูฟไล่ตามตีเสมอ2ต่อ2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าเซนเตอร์ตัวเก่งของสเปอร์โดนไล่ออกตั้งแต่ต้นควอเตอร์ที่2หลังจากทำฟาวคู่แข่งอย่างรุนแรงนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพและ AFF ฮุนไดคัพ2026ว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดคัพไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการที่จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนคัพอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วซึ่งจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนหลังเสียง
15: ถ้าพูดตรงตามตรงก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ทีนี้ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาเซียนคัพเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ่
14: สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFF ฮุนไดคัพ2026จะแข่งขันระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้ส่วน FIFA อาเซียนครับ FIFA มีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวนักวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ for European Championship ที่เมืองปอร์ติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
18: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคม

อันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกับคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันค่ะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้นะคะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนระบบการปกครองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชน

ได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วยังเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้าค่ะหมายถึงการจัดวางผ่านซ้อนกันเป็น2ชั้นใบบนมีขนาดเล็กกว่าผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่าปากกากบฏซึ่งเป็นผลงานของคุณยุทธนาปัญญาค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

อย่างในห้องนี้มีชีวิตปู่มักบอกผมทุกครั้งที่พาผมเข้ามาในห้องนี้ซึ่งดูแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากห้องทำงานทั่วไปมีโต๊ะเก้าอี้ชั้นวางของเล็กๆแต่สิ่งที่กินพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งนั่นก็คือมาดาหนังสือที่วางกองกันเป็นตั้งสูงบนพื้นบ้างก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บนชั้นหรือไม่ก็นอนนิ่งสงบอยู่ในหีบไม้หลายใบที่ไม่เคยลงกุญแจห้องทำงานของปู่จึงเป็นเสมือนห้องสมุดขนาดย่อมตอนเด็กๆท่านชอบพาผมเข้ามาบ่อยๆพอเห็นว่าผมเป็นคนชอบหนังสือก็แนะนำเล่มโน้นเล่มนี้ผมอ่านพอผมเบื่อก็มาจะรบเร้าให้ท่านเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังท่านเป็นนักเล่านิทานตัวยงมักจะสมมุติสิ่งของต่างๆในห้องมาผูกเป็นเรื่องได้อย่างน่าอัศจรรย์ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งเพราะว่ามัวสนุกอยู่กับจินตนาการและก็นิทานที่ไม่เคยได้ยินจนผมเผลอเชื่อไปว่าทุกอย่างในห้องนี้มีชีวิตเหมือนกับที่ปู่บอกเอาไว้พอโตขึ้นผมก็แทบจะลืมคำนั้นของปู่ไปแล้วจนกระทั่งท่านเสียไป 2-3 ปีบ้านหลังเก่าๆที่อยู่กันมาเกือบ100ปีก็ถึงเวลาต้องปรับปรุงอีกครั้งสาเหตุก็คือเจ้าปลวกตัวดีมันแอบเข้ามาใช้ห้องเก็บของเป็นเคหสถานมันกินทุกสิ่งทุกอย่างที่กินได้จนไม่เหลือชิ้นดีจนต้องสังคายนาครั้งใหญ่แต่ที่ทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจคือมันไม่แตะต้องห้องทำงานของปู่เลยทั้งที่ห้องนั้นอยู่ข้างๆกันแล้วก็มีอะไรน่ากินกว่าเยอะผมสำรวจดูทุกซอกทุกมุมทั้งโต๊ะเก้าอี้หนังสือหรืออะไรที่มันพอจะสนใจก็ไม่มีร่องรอยของการกัดแทะต่างจากห้องเก็บของที่เหลือเพียงซากอารยธรรมจนเกินเยียวยาคำพูดของปู่ทำให้ผมขนลุกขึ้นมาในวันนั้นอันที่จริงมันอาจจะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้แต่ผมไม่ได้ใส่ใจที่จะหาคำตอบผมเลือกที่จะเชื่อคำของปู่มากกว่า

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเข้ามาในห้องนี้ผมมักจะเข้ามานั่งสงบนึกถึงท่านทุกครั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจทุกอย่างในห้องยังอยู่ที่เดิมเหมือนตอนที่ท่านจากไปมองไปทางไหนก็เห็นแต่หนังสือที่ผมเคยอ่านแล้วเป็นส่วนใหญ่มีตั้งแต่เรื่องปรมโลกไปจนถึงตำราวิชาการยากๆปู่บอกว่าปู่ต้องอ่านให้มันเข้าไปเก็บไว้ในหัวจะได้มีอะไรไว้ใช้ตอนเขียนหนังสือใช่ครับปู่ของผมเป็นนักเขียนแล้วก็นักอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแต่ชีวิตของท่านก็ไม่ได้สุขสบายเท่าไหร่เช่นเดียวกับชีวิตของผมที่ดูจะคล้ายกับเรื่องที่ท่านเคยเล่าให้ฟังต่างกันเพียงแค่ช่วงเวลาเท่านั้นเอง25ปีก่อนตอนนั้นผมเพิ่งขึ้นม.4จำได้ดีว่าพ่อไปรับผมที่โรงเรียนในช่วงบ่ายพ่อบอกว่าปู่นิ่งไปขณะเขียนหนังสืออยู่ในห้องทำงานแม่บ้านมาเห็นจึงโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลพ่อรีบมารับผมก่อนที่จะไปโรงพยาบาลพร้อมกันคุณหมอพาปู่ก็ห้องฉุกเฉินด้วยปู่มีอาการหัวใจวายประมาณชั่วโมงหนึ่งคุณหมอมาบอกข่าวร้ายแก่พวกเราผมร้องไห้ไม่ออกเพราะว่าทุกอย่างมันแน่นอยู่ในอกต่างกับพ่อผมที่น้ำหูน้ำตาไหลราวกับเด็กน้อยอันที่จริงแล้วผมก็อยากจะร้องออกมาให้ทุกคนเห็นว่าผมเศร้าแล้วก็เสียใจผมรักปู่มากแต่เหมือนคำของปู่อีกนั่นแหละที่แววเข้ามาในหูของผมทุกครั้งที่ผมมีความทุกข์ปู่เคยบอกผมว่าท่านไม่ชอบคนร้องไห้งานศพของปู่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่ก็สมศักดิ์ศรีในงานผมได้พบคนมากมายทั้งที่รู้จักและก็ไม่รู้จักพ่อแนะนำให้ผมรู้จักกับคนใหญ่คนโตหลายคนทั้งคนในวงการหนังสือการเมืองและก็วงการอื่นๆอีกมากมายบางคนผมเคยเห็นชื่อบนปกหนังสือที่ปู่เคยให้ผมอ่านบางคนผมเคยเห็นรูปอยู่ในหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็โทรทัศน์ทว่าแต่ละคนก็จะมีความเกี่ยวข้องกับปู่ในทางใดผมก็ไม่รู้ได้แต่ละคนที่มางานแต่งตัวดีให้เกียรติปู่มากทักทายผมกับพ่อแล้วก็แสดงความห่วงใยอย่างเป็นมิตรทุกคนบางคนก็นั่งต่อจนมืดค่ำแม้พระจะสวดจบแล้วก็ยังนั่งคุยกันเสมือนงานของปู่เป็นพื้นที่รวมรุ่นเลยก็ว่าได้

คุณลุงคนหนึ่งเรียกผมเข้าไปคุยด้วยซักถามสารทุกข์สุขดิบผมอย่างเอ็นดูถามผมว่าชื่ออะไรเรียนที่ไหนโตขึ้นอยากเป็นอะไรมีอะไรอยากให้ท่านช่วยก็บอกพร้อมกับแนะนำว่าตัวท่านเองนั้นเป็นรุ่นน้องของปู่สมัยเรียนเคยทำงานด้วยกันในสำนักพิมพ์หนึ่งท่านเล่าวีรกรรมความดีของปู่ให้ผมฟังอยู่นานแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นผมเคยฟังจากปู่มาเกือบหมดแล้วก่อนจะจบการสนทนาคุณลุงบอกว่าผมหน้าตาคล้ายปู่โตขึ้นน่าจะเหมือนปู่นะผมรับฟังแล้วก็ยิ้มตามนิสัยคนไม่ค่อยพูดภาวนาให้เหมือนกันก็แค่หน้าตาก็พอแล้วแต่ว่าเรื่องราวในชีวิตอยากให้เหมือนกันเลยในวันพระราชทานเพลิงศพงานของปู่ดูยิ่งใหญ่ลำพังผมกับพ่อไม่อาจจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากองค์กรแล้วก็สมาคมต่างๆที่ปู่เคยได้ทำประโยชน์ไว้มาร่วมด้วยช่วยกันทุกคนเต็มใจทำเพื่อปู่ผมแทบไม่เชื่อว่าคนจะมางานปู่เยอะขนาดนี้ผมมารู้ภายหลังว่าหลายคนเป็นทั้งเพื่อนยากเพื่อนตายลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาที่รักกันดีและหลายคนก็เป็นอดีตคู่ขัดแย้งที่มีความบาดหมางได้เหือดแห้งสิ้นแล้วตามกาลเวลาวันนั้นผมได้ฟังประวัติของปู่อย่างคร่าวๆเป็นครั้งสุดท้ายประวัติของชายชราอายุ80ปีที่ถูกย่อให้เหลือเพียงหนึ่งหน้ากระดาษพ่อบอกว่าลูกศิษย์ของปู่คนหนึ่งเขียนให้เขาเป็นนักเขียนนิยายที่ผมเคยได้ยินชื่อสำนวนของเขาสวยงามไพเราะพรรณนาคุณงามความดีของปู่ได้อย่างละเมียดละไมไม่มีถ้อยบรรทัดไหนที่กล่าวถึงด้านไม่ดีของปู่เลยทั้งที่ปู่มักจะเล่าเรื่องอะไรแบบนั้นของท่านให้ฟังอยู่บ่อยๆปู่บอกว่าคนเราไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบแต่ละคนมีทั้งด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดตอนที่เรายังมีชีวิตไม่ค่อยมีใครนึกถึงกันค่อยมาลุ้นเอาตอนตายว่าด้านมืดกับด้านสว่างด้านไหนกระจ่างกว่ากันซึ่งก็จริงดังที่ปู่ว่าเพราะผมได้ฟังอย่างที่ปู่บอกแล้วประวัติของปู่ใกล้จะจบแน่นอนว่าเรื่องเหล่านั้นผมสามารถนำขยายได้อย่างยืดยาวเพราะว่าผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของปู่ทว่ามีคำหนึ่งที่ผมสะดุดหูเขาบอกว่าปู่ของผมเป็นวีรบุรุษแห่งกบฏสันติภาพผมไม่เคยได้ยินคำนี้จากปู่เลยปู่ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษและคำว่ากบฏสันติภาพก็คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยอ่านเจอผ่านๆในหนังสือแต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรมันค้างคาใจผมจนกระทั่งงานของปู่เสร็จสิ้นผมเข้าไปในห้องทำงานของปู่อีกครั้งหนึ่งเพื่อหาคำตอบหาอยู่นานกว่าจะเจอหนังสือที่ต้องการมันเป็นหนังสือเล่มไม่หนามากนักซ่อนตัวอยู่ในซอกหลืบของหนังสือกองมะหือมาผมใช้เวลาอยู่กับมันสักพักนั่งอ่านเงียบๆอย่างตั้งใจก็พบว่านิทานหลายเรื่องที่ปู่เล่านั้นมีเขาเรื่องจริงอยู่ในหนังสือเล่มนี้และเรื่องจริงที่ผมเพิ่งรู้นั่นก็คือปู่ของผมเป็นกบฏ

18ปีก่อนผมเรียนจบมหาวิทยาลัยได้เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำกองบรรณาธิการของนิตยสารชื่อดังแห่งหนึ่งอันที่จริงในประกาศรับสมัครระบุไว้ว่าหากมีประสบการณ์ก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษแต่ผมก็ลองเสี่ยงสมัครเผื่อจะโชคดีกระทั่งในวันสัมภาษณ์ผมคิดว่าโชคคงไม่เข้าข้างผมเพราะว่าแต่ละคนที่มาสมัครนั้นล้วนดูภูมิฐานแล้วก็มีประสบการณ์ทั้งสิ้นผมใช้เวลาสัมภาษณ์น้อยกว่าคนอื่นกรรมการไม่ค่อยสนใจประวัติการเรียนหรือประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของผมเท่าไหร่มีถามบ้างก็เพียงเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่จะชวนผมคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวมากกว่าในวันประกาศผลผมได้รับคัดเลือกซึ่งผมต้องโทรศัพท์ไปถามว่าใส่ชื่อผมผิดหรือเปล่าเมื่อได้รับการยืนยันจากสำนักพิมพ์ว่าถูกต้องผมจึงเริ่มเข้าทำงานในวันรุ่งขึ้นแม้ว่าความสงสัยของการได้มาซึ่งงานนี้จะยังติดค้างอยู่ในใจแต่ผมก็ไม่ได้พยายามแสวงหาคำตอบจนกระทั่งผมได้ยินพี่ๆที่ทำงานซุบซิบกันว่าเป็นเพราะผมเป็นทายาทของนักเขียนชื่อดังผู้ซึ่งบรรณาธิการของนิตยสารฉบับนี้เคารพรักผมไม่สบายใจที่ได้ยินอะไรแบบนั้นแต่ก็ไม่คิดจะแก้ต่างหรือว่าลาออกเพื่อแสดงศักดิ์ศรีของตนเองผมคิดว่าวิธีนั้นเป็นการหนีปัญหาผมจึงเลือกเผชิญกับปัญหาด้วยการใช้ความสามารถของผมทำงานให้เต็มที่และด้วยความตั้งใจนี้ทำให้ผมได้เป็นพนักงานดีเด่นในปีนั้นผมหลงใหลในตัวอักษรค่อยๆเริ่มผันตัวเองมาเขียนหนังสือโดยเริ่มจากเขียนเรื่องสั้นลงนิตยสารที่ผมทำงานอยู่นี่แหละผมใช้นามปากกาโดยดัดแปลงชื่อและนามสกุลผมเข้าไว้ด้วยกันผมดีใจมากด้วยเรื่องแรกที่ส่งไปก็ได้รับการตีพิมพ์จากนั้นผมก็ส่งไปอีกเรื่อยๆจนบรรณาธิการเริ่มสงสัยตอนนั้นผมกลัวมากเพราะว่าเขาเรียกผมเข้าไปคุยส่วนตัวกลัวว่าเขาจะไล่ออกแต่ว่าผิดคาดเขาบอกว่าเขาจำสำนวนของผมได้จากการทำงานพอจับต้นชนปลายกับนามปากกาก็คิดว่าน่าจะเป็นผมแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็เลยเรียกเข้ามาคุยเขาบอกว่าเสียดายที่ผมเก็บความสามารถนี้เอาไว้นานน่าจะเขียนส่งมาให้เร็วกว่านี้หลังจากจบการสนทนาในห้องบรรณาธิการใหญ่ผมก็ได้รับตำแหน่งเพิ่มให้เป็นนักเขียนประจำคอลัมน์หนึ่งที่กำลังจะเปิดใหม่แน่นอนว่าผมสามารถทำมันไปพร้อมๆกันได้และรายได้ของผมจะมากขึ้นด้วยชีวิตของผมในช่วงเวลานี้ช่างคล้ายนิทานของปู่ไม่ผิดเพี้ยนปู่เล่าให้ฟังว่าสมัยหนุ่มๆปู่กับเพื่อนลงขันกันทำหนังสือพิมพ์แรกๆเปิดกิจการพนักงานยังไม่มากปู่จึงต้องทำหน้าที่เป็นนักข่าวแล้วก็นักเขียนไปพร้อมกันวันหนึ่งปู่นั่งอยู่ในห้องทำงานด้วยความเหนื่อยล้าจากการลงพื้นที่ทำให้ปู่เอนหลังพักสายตาบนเก้าอี้ตัวโปรดช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นปู่ได้ยินเสียงคนคุยกันจะลืมตาก็ลืมไม่ได้จะขยับตัวก็ทำไม่ได้คล้ายผีอำแต่หูของปู่นั้นก็ได้ยินเสียงชัดเจนมันเป็นเสียงของกระดาษสองแผ่นกำลังคุยกันแผ่นหนึ่งเป็นต้นฉบับงานเขียนของปู่ที่กำลังจะเข้าโรงพิมพ์อีกแผ่นหนึ่งเป็นกระดาษเปล่าที่กำลังรอถูกหยิบมาเขียนแผ่นที่เป็นกระดาษต้นฉบับนั้นเต้นระบำด้วยความดีใจที่ตนจะได้รับการนำไปตีมูลค่าทว่ากลับผู้จ่าเหยียดย้ำกระดาษเปล่าว่าถูกวางกองอยู่นานแล้วไม่ได้รับเลือกไปเขียนเสียทีทำให้กระดาษเปล่าร้องไห้เสียใจแล้วก็พาตัวเองปลิวหายไปอยู่ในซอกหลืบในที่สุดปู่ลองให้ผมบอกสิว่าเรื่องที่ปู่เล่าสอนอะไรด้วยความที่ผมเด็กมากจึงคิดไม่ได้ณตอนนั้นปู่จึงเฉลยว่าชีวิตคนเราก็เหมือนกระดาษจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีรอยขีดเขียนแต่ก็อย่าหลงระเริงจนลืมตัวเพราะเมื่อเราหมดประโยชน์แล้วเขาก็จะหากระดาษที่มีรอยเขียนแผ่นใหม่ดังนั้นจงสร้างกระดาษหรือว่าทำชีวิตของตนให้มีคุณค่าอยู่เสมอในทุกๆวันเมื่อใดที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองหมดความพยายามและความหวังเราก็ไม่ต่างอะไรจากกระดาษเปล่าแผ่นนั้นที่อันตรธานตนเองให้สาบสูญไปผมยังรำลึกนิทานเรื่องนี้ของปู่ได้มันเป็นพลังให้ผมถีบตัวเองอยู่เสมอ

5ปีก่อนผมมีชื่อเสียงมากขึ้นผมลาออกจากงานประจำมาเป็นนักเขียนเต็มตัวได้10กว่าปีแล้วสิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนั้นก็คือเขียนนิยายลงนิตยสารฉบับต่างๆผมจึงต้องเปลี่ยนนามปากกาไปเรื่อยๆเพื่อให้เกียรติฉบับก่อนๆที่เขียนลงไว้มีหลายฉบับที่มาติดต่อให้ผมไปเขียนลงให้แต่เมื่อสู้ค่าต้นฉบับที่ผมเสนอไปไม่ไหวก็ต้องถอยดังนั้นนิตยสารที่ผมเขียนให้จึงล้วนแต่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งสิ้นหลังนิยายจบตอนในนิตยสารก็มีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆมาขอรวมเล่มเมื่อก่อนนี้ผมเคยมีความคิดจะเปิดสำนักพิมพ์เป็นของตนเองแต่ก็ต้องพับโครงการนั้นไปเพราะว่ามันยุ่งยากและผมเองก็คงไม่มีเวลาไปบริหารจัดการดังนั้นจึงอาศัยสำนักพิมพ์ที่คุ้นเคยกันหรือไม่ก็สำนักพิมพ์ที่ให้ราคาดีๆผมจึงยอมตีพิมพ์กับเขานอกจากนี้ผมยังรับเขียนคอลัมน์การ์ตูนล้อเลียนและบทความทางการเมืองให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับผมเพิ่งมาค้นพบพรสวรรค์การเขียนการ์ตูนได้หลังจากพ้นเบญจเพสว่านอกจากการเขียนตัวหนังสือยืดยาวแล้วผมนั้นก็ยังวาดการ์ตูนได้แน่นอนว่ามันสร้างรายได้ผมเป็นกอบเป็นกำส่วนเรื่องการเมืองผมก็ไม่รู้ตัวเองหันมาสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่รู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่สามารถนำมาแปรรูปให้อร่อยได้อาศัยภาษาวรรณศิลป์เข้าช่วยหน่อยก็กลายเป็นอีกผลผลิตที่กลมกล่อมแล้วก็เลิศรสได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมนั้นเป็นที่จับตาของนักการเมืองมากขึ้นผมแทบจะลืมปู่ไปเลยในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามัวแต่สร้างเนื้อสร้างตัวผมมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูเป็นของตัวเองผมคิดว่าผมทำทุกอย่างนี้เพื่อพ่อซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่ผมเหลืออยู่เพียงคนเดียวแต่เมื่อมาคิดดูแล้วผมไม่ได้ทำเพื่อพ่อเลยผมทำเพื่อตัวเองทั้งสิ้นมารู้ตัวอีกทีก็ต้องมาจัดงานศพให้พ่อที่ตายเพราะมะเร็งปอดผมควรจะดูแลท่านให้มากกว่านี้มากกว่าการมายืนสำนึกผิดต่อรูปท่านหน้าโรงในงานศพของพ่อทำให้ผมหวนคิดถึงงานศพของปู่บรรยากาศไม่ต่างกันเพราะว่าพ่อก็รู้จักคนมากเพียงแต่อาจไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเหมือนงานศพของปู่ผมเหนื่อยมากกับงานของพ่อต้องเป็นหลักทุกอย่างเพียงคนเดียวผมคิดว่านี่คือมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแต่ไม่ใช่เลยเพราะว่ายังมีคลื่นลูกใหญ่ถาโถมมาหนักกว่านั้น

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าปากกากบฏนะคะยังไม่จบกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันนี้จนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศปิดกั้นเส้นทางถนนสาย4057ชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ2นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก2คนโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางถนนสายบ้านน้ำขาวถึงบ้านไม้ฝาดหรือทางหลวงหมายเลข4057เป็นเวลา3วันระหว่างวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคม2569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงผ่านถนนในหมู่บ้านน้ำขาวเพื่อเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข4368ได้พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
10: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14พฤษภาคม2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียน แม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260วันต่อปีการศึกษาชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดตัวตับภาพเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่ของโลกในงานแสดงคอนเสิร์ตวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย
11: คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและนางเกศรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตจากรากสู่โลกครั้งที่4บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยพร้อมเปิดตัวตับภาพในฐานะเครื่องดนตรีไทยร่วมสมัยชิ้นใหม่ที่จะรับการพัฒนาเพื่อเติมเต็มมิติเสียงต่ำของดนตรีไทยสร้างเอกลักษณ์ทางเสียงที่ทรงพลังและยกระดับศักยภาพดนตรีไทยสู่มาตรฐานสากลสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะแสดงโดยวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย TCO ไทยคอนเทมโพลารีออเคสตราไทยทอด10บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในมิติร่วมสมัยอาทิภาษาวรรณกรรมดนตรีโขนละครอาหารไทยผ้าไทยและวิถีชีวิตแบบไทยผ่านการเรียบเรียงเสียงประสานร่วมสมัยโดยนำตะภาพที่เป็นเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่มาบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีไทยกว่า40ชิ้นสร้างประสบการณ์ทางดนตรีรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานรากเหง้าทางวัฒนธรรมเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างไพเราะและงดงามทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยไทยและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการนะคะในช่วง21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาแบบนี้นะคะอยู่กันไปยาวๆเลยวันนี้คืนวันจันทร์คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะปันนำสาระความรู้เรื่องราวต่างๆในทุกๆแวดวงทั้งสุขภาพอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าความรู้นะคะทั้งด้านสุขภาพจิตสุขภาพกายนะอะไรต่างๆก็นำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์แตกต่างกันไปนะคะสำหรับเรื่องราวของสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคือป่านเชื่อว่าหลายๆคนเนาะก็เราเป็นมนุษย์นะคะเกิดมามันก็มีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะรูปแบบพ่อแม่เพื่อนนะคะคนรักความรักนะคะเนี่ยแหละก็มีความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบทีนี้เนี่ยความรักเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็มีทั้งความสมหวังและความผิดหวังมีพบก็ต้องมีพากมีจากลาอะไรกันไปเนี่ยเป็นเรื่องปกติพอดีปั่นไปเจอบทความหนึ่งนะคะจากเว็บไซต์ iStrong ค่ะเป็นเรื่องราวของการเลิกรากันนะทุกครั้งที่มีความสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะมีทั้งที่รูปแบบที่สมหวังอยู่กันไปยาวนานหรือว่าในรูปแบบที่ผิดหวังนะคะระหว่างทางก็อาจจะมีเลิกรากันไปบ้างแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะมีชีวิตรักที่มันคงยั่งยืนเนาะก็บางทีทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์เราก็จะตั้งใจในการที่จะคบกับคนนี้ให้ไปยาวๆได้แต่คือความเป็นจริงนะคุณผู้ฟังเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็แต่ละคู่มันก็จะแตกต่างกันไปเนาะมันก็มีความท้าทายที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วถ้าปลายทางเนี่ยมันเราจะต้องแยกจากกันไปนะคะมันก็มีโจทย์สำคัญเหมือนกันนะในการที่จะทำใจแล้วทำให้ชีวิตเราต้องใช้คำว่า move on นะก็คือเดินต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์การจบกันเนี่ยคือเราก็จะเห็นบางทีเนาะตามหน้าข่าวไม่ยอมที่จะเลิกกันฝ่ายหนึ่งอยากเลิกอีกฝ่ายไม่อยากเลิกกลายเป็นความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นก็มีเหมือนกันทีนี้การเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันมีวิธีเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ปั่นนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ iStrong นะอย่างที่บอกก็เอามาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะคำว่าเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยก็คือต่างฝ่ายต่างไม่แค้นเคืองต่อกันคือในบทความนี้เนี่ยผู้เขียนเขามีการเสนอวิธีการนะคะว่าเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยทำยังไงอย่างแรกเขาบอกว่าให้ทำใจยอมรับเอาไว้เลยว่าการเลิกรากันเนี่ยมันไม่เคยง่ายนะคือในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ง่ายจริงๆนะคุณผู้ฟังคือถ้าใครเคยผ่านความรู้สึกแบบนี้นะคะมันก็เจ็บทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วดังนั้นเตรียมใจรอรับเอาไว้เลยว่าหลังจากที่เลิกกันไปมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแน่นอนนะอย่างที่สองนะเขาบอกว่าการบอกเลิกกันเนี่ยควรจะคุยกันต่อหน้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปั่นว่าก็ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาเราคุยกันหรือมีความสัมพันธ์หรืออะไรเนี่ยบางทีเราก็จะคุยกันแบบข้อความนะคะซึ่งเขาบอกว่าการคุยกันผ่านข้อความหรือใช้วิธีหายไปเลยเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายที่ถูกบอกเลิกรู้สึกว่าเราไม่มีความสัมพันธ์มากพอไม่มีความสำคัญมากพอถึงแม้ว่าจะมาพูดกันต่อหน้าเนี่ยคือมันก็ยังไม่ได้เลยหรอดังนั้นถ้าจะให้เกียรติกันอีกฝ่ายเนาะหมายถึงว่าแยกทางกันด้วยดีเนี่ยก็คุยกันต่อหน้าดีกว่านะคะส่วนบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้าแล้วถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยล่ะถ้าเป็นความรุนแรงล่ะถ้าเราอยากจะบอกเลิกแต่อีกฝ่ายเขาไม่ยอมจะทำยังไงเขาก็มีการเสนอแนะนะให้เลิกที่สาธารณะนะคะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยถ้าหากมีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะแล้วก็ควรจะแสดงออกอย่างจริงใจนะคะแต่ก็ไม่ต้องพูดแบบละเอียดยิบคือเป็นธรรมดาที่เวลาคนเราถูกบอกเลิกเนี่ยก็ย่อมอยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรการบอกเหตุผลไปอย่างจริงจังเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรพูดจาทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกหยามเกียรตินะคือก็ถ้าแยกแยะจากกันนะคุณผู้ฟังมันก็มีเหตุผลต่างๆนานาแต่อย่างที่บอกคืออย่าพูดทำร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายนะคะใช้ประโยชน์ใช้ประโยคที่อาจจะไม่ทำร้ายเขามากเกินไปอ่ะเนาะก็อาจจะหลากหลายเรื่องราวที่มันอาจจะเป็นเหตุผลได้แต่อย่าใช้คำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกด้อยค่านั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะคะอย่าใจอ่อนต่อการอ้อนวอนของอีกฝ่ายคือถ้าอีกฝ่ายไม่คิดว่าตัวเองจะถูกบอกเลิกจริงๆเนี่ยก็จะพยายามอ้อนวอนขอโอกาสต่างๆ
แต่ถ้าหากเราตัดสินใจมาดีแล้วจากการทบทวนอย่างดีแล้วนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วจริงๆการให้โอกาสอีกครั้งเนี่ยมันก็อาจจะแค่ยื้อเวลาให้การเลิกรามันช้าออกไปเท่านั้นแต่จบช้าจบไวมันก็ต้องจบอยู่ดีอันนี้คือวิธีการที่ทางผู้เขียนบทความนี้นะคะมีการเสนอออกมาว่าการจะบอกเลิกกันเลิกรากันอย่างจริงใจเนี่ยมันต้องมีความจริงใจต่อกันเนาะแล้วก็ไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกย้ำเกียรติแล้วก็ถ้าเราตัดสินใจมาดีแล้วนะคะหมายถึงว่าถ้ามีการขอร้องอ้อนวอนซึ่งป่านเชื่อว่าทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีคนนึงที่อยากจะเลิกอีกคนนึงอาจจะไม่อยากเลิกหรือถ้ามันง่ายกว่านั้นคือต่างฝ่ายต่างตกลงกันได้ดีอันนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้ามันกลายเป็นว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยอยากจะไปอีกฝ่ายนึงอยากจะอยู่ก็อาจจะต้องคุยกันดีๆนะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะเอาล่ะพอจบเรื่องราวของตรงนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อว่าหลังจากการเลิกรากันไปแล้วเนี่ยพอมันมีความเสียใจมีอะไรเกิดขึ้นเราจะเยียวยาตัวเองยังไงจากความสัมพันธ์ที่มันจบลงนะคะก็มีแนวทางฮีลใจมาฝากกันด้วยสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
1: จริงเหรอเขาทำยังไง
0: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
1: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
0: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
1: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
2: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
3: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
4: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
6: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะนำแนวทางฮีลใจหลังจากที่ความสัมพันธ์มันจบลงมาฝากกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ move on ต่อไปได้คืออย่างบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังพอจบความสัมพันธ์นะ

0: รู้สึกว่ามันพังเลยเนาะตั้งหลักไม่ได้อย่างบางคนอาจจะเสียใจมากกับเรื่องการจบความสัมพันธ์แบบนี้นะคะซึ่งแนวทางนะที่ทางเว็บไซต์ iStrong เขาได้เขียนเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือต้องปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกอย่างที่รู้สึกคือไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็ตามนะคะอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกไปกับมันขณะเดียวกันก็ขอให้รู้ว่าทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเดี๋ยวมันก็หายอย่างที่สองคือรับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่จะช่วยซัพพอร์ตได้นะคะลดเวลาหรือว่าให้ค่ากับคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าคนที่บั่นทอนเราให้น้อยลงทดลองทำอะไรใหม่ๆบ้างเปิดรับเพื่อนใหม่ๆนะแล้วก็อย่าแยกตัวออกมาอยู่โดดเดี่ยวจากสังคมนะคะบางทีมันทำให้เราฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็อย่าลืมเป้าหมายที่สำคัญก็คือการ move on พยายามอย่าจมอยู่กับการวิเคราะห์เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าคิดแต่ในเชิงลบเพราะตรงนี้แหละมันจะสูบพลังชีวิตเรามากเลยมันก็จะทำให้เราเดินหน้าไปข้างหน้าต่อได้ยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีความหวังเอาไว้มากๆจำไว้เสมอเลยว่ามันยังมีโอกาสดีๆมากมายที่รอเราอยู่ข้างหน้าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนั้นก็ตามมันนะคะแล้วก็มันสังเกตตัวเองในภาพรวมบ่อยๆบ่อยครั้งเนี่ยการเลิกราการมันส่งผลต่อชีวิตประจำวันนะคะอย่างการเรียนการทำงานถ้าพบว่าตัวเองใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างยากลำบากลองหาคุณหมอดูนะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอย่างจิตแพทย์นักจิตวิทยาต่างๆนะก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองนะคุณผู้ฟังมีหลายเรื่องเหมือนกันนะที่เราจะสามารถทำได้อย่างจัดเวลาทำกิจกรรมทำสมาธิเล่นโยคะเขียนบันทึกฟังเพลงเดินเล่นอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฟังเสียงความต้องการของตัวเองด้วยพยายามฝึกปฏิเสธไม่ทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำมันแล้วก็สำรวจว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรเรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์ของตัวเองที่มันผันผวนไปมาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็รู้สึกว่าทำใจได้แล้วบางวันก็ยังกลับไปรู้สึกใหม่นะเป็นช่วงระหว่างที่เรากำลังฮีลใจตัวเองมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบดีเป็นกราฟเส้นตรงทุกวันหรือเป็นปกติของทุกวันนะคะมันก็เป็นปกตินะหรือว่าหารูทีนใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าหลังจากที่เลิกกันเนี่ยคือชีวิตประจำวันเดิมๆเนี่ยมันก็จะหายไปนะโดยเฉพาะบางทีถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักกันนะคะก็มันก็จะมีรูทีนบางอย่างที่ในชีวิตประจำวันเรามันหายไปก็อย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรโดยเฉพาะที่มันเรื่องใหญ่ๆในช่วงเวลาที่อารมณ์เรามันยังไม่ค่อยจะนิ่งอ่ะนะอาจจะลองหารูทีนใหม่ๆทำทดแทนในช่วงที่มันอาจจะมีบางช่วงที่หายไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่น่าจะสามารถทำได้เนาะแล้วก็เรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะหลีกเลี่ยงการจัดการกับอารมณ์ด้วยสารเสพติดอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยนะพยายามรักษาสุขภาพด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์นอนให้หลับนะนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะแล้วก็อาจจะจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียนะอยากบางทีก็อยากจะกลับไปส่องนะเข้าใจบางคนอยากจะส่องโซเชียลมีเดียของอดีตคนรักของเราอะนะคะแต่คุณผู้ฟังมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือถ้าหากเป็นบุคคลสาธารณะการจำกัดโซเชียลเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพจิตเหมือนกันนะมากกว่าการที่จะเข้าไปเห็นคอมเมนต์ต่างๆการพูดถึงกรณีการเลิกราของคุณกับคนรักอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้รู้สึกแย่เข้าไปใหญ่นะเราจะเห็นในกรณีของดารานะบางคนที่พอเวลาเลิกรากันไปเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกันเนาะเพราะบางทีเนี่ยคือพอเรื่องของเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่สาธารณะรับรู้ทุกคนก็จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแบบนั้นแบบนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างการจำกัดโซเชียลมีเดียก็ถือเป็นเรื่องที่ควรจะทำนะคะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงนะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าแล้วกลับมาติดตามกันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: กว่าจะมีความรักที่ทานทุกสิ่งเรื่องจริงคือฉันและเธอกว่าจะได้มาพบมาเจอต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่

ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังสองช่วงที่แล้วนะคะพูดคุยกันไปแล้วว่าหลังจากการจบความสัมพันธ์นะคะการเลิกรากันเนี่ยเราเนี่ยควรจะยอมรับนะความรู้สึกของตนเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะยอมรับให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบที่เรารู้สึกแล้วก็ให้คนรอบข้างที่เราไว้ใจได้นะเยียวยาเราได้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนที่สนิทที่ไว้ใจได้หรือคนรอบข้างที่สามารถช่วยให้คำปรึกษาหรือว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะเป็นคุณหมอนักจิตวิทยานะคะสามารถคุยได้แล้วก็มองภาพตัวเองไปในวันข้างหน้าให้รู้ว่าเป้าหมายตอนนี้เราคือการ move on ออกไปจากตรงนี้คือการเดินหน้าต่อไปให้ได้เป้าหมายสำคัญเนี่ยคือการที่เราจะมีความหวังในการที่จะสามารถใช้ชีวิตว่าวันข้างหน้าเดี๋ยวมันจะต้องมีโอกาสมีคนที่ดีๆเข้ามานะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจบลงแล้วนะคะแล้วก็วิธีการในการดูแลตัวเองเนี่ยก็คืออย่างที่บอกอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำนะแล้วก็ดูแลตัวเองในภาพรวมเรื่องของอาหารการกินนะการนอนการหลับอะไรต่างๆก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ด้วยความที่ช่วงนี้อารมณ์มันยังแปรปรวนอ่ะนะก็อาจจะยังไม่สามารถตัดสินใจหลายเรื่องใหญ่ๆได้เนาะก็พักจิตใจเราให้ดีก่อนแล้วก็เรื่องของการจำกัดโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยก็จะช่วยได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังเราคุยกันมาตลอดเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบลงแต่ว่าการเลิกราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวเราเองล้มเหลวเสมอไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้บทเรียนที่มันจะทำให้เราเติบโตขึ้นนะแล้วก็ถ้าหากเราผ่านมันมาได้เนี่ยการจบความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างควรจะมอบให้กันนะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะพบว่าบนเส้นทางความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจุดที่เราทั้งสองคนมีความรักต่อกันอย่างแท้จริงก็คือการยุติความสัมพันธ์คือบางคู่เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์แบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพอ่ะนะคุณผู้ฟังคืออยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นพิษอะอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขนะคะจบกันไปแยกย้ายกันไปอย่างตกลงกันได้อย่างดีเนี่ยแล้วแยกย้ายกันไปเติบโตมันดีกับทั้งคู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะคือมันไม่ใช่แค่จบยังไงนะจบอย่างไรหรืออะไรยังไงเนี่ยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าความสัมพันธ์อะไรจะจบลงเราเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญนะคะหลายครั้งเนี่ยความเจ็บปวดหลังจากการเลิกรามันไม่ได้แค่การสูญเสียเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่ามันมีเรื่องของคำถามที่ยังสับสนความรู้สึกที่มันยังไม่ถูกคลี่คลายอะไรต่างๆก็ตามที่มันจะทำให้เรามีจิตใจที่เศร้าหมองนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายใจนะก็เป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วล้วนทิ้งบทเรียนอะไรก็ตามให้เราเป็นคนที่เติบโตและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันนะคะก็เป็นบทความดีๆนะแล้วก็ข้อคิดดีๆนะคะจากเว็บไซต์ iStrong นะก็เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ mental health นะสุขภาพทางใจทักษะจิตวิทยาอะไรต่างๆเข้าไปดูได้นะคุณผู้ฟังมีหลากหลายเรื่องราวเลยทั้งจิตวิทยาครอบครัวองค์กรการทำงานแรงบันดาลใจความสำเร็จอะไรต่างๆนะก็ไปเลือกอ่านกันได้ตามรูปแบบที่เราสนใจได้เลยนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้นะคะแล้วก็จะเจอกับป่านเนี่ยก็คือทุกวันจันทร์นะเวลา 21:10 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเร่งรัดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งขุดลอกร่องน้ำและแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้
9: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญจุดแรกได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันยงมัดเพื่อป้องกันการกัดเกาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนประชาชนโดยสั่งการให้เร่งแผนขุดลอกร่องน้ำโคกเคียนและปากอ่าวนราทัศน์ในปีงบประมาณ2570แก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและช่วยให้เรือประมงสัญจรได้สะดวกซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ได้โดยตรงส่วนทางบกได้กำชับกรมทางหลวงให้เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุซ้ำซากบนทางหลวงหมายเลข4056พร้อมผลักดันโครงการขยายถนนเป็น4ช่องจราจรเส้นทางนราธิวาสสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทยมาเลเซียแห่งที่2รองรับการขยายตัวด้านการค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบเมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเพื่อเข้ารับตาสัญลักษณ์ร้านอาหารไทยมาตรฐานโลก
10: นางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปภายใต้แนวคิด The Lost TasteThe Living Heritage เพื่อรับตาสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food ตารับรองยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยสู่การยอมรับเทียบเท่ามาตรฐานสากลสะท้อนถึงองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เผยแพร่และสามารถต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืนมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกร้านคือต้องเปิดให้บริการจริงและมีสถานที่ตั้งชัดเจนมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมีเมนูอาหารถิ่นที่ถ่ายทอดผ่านวัตถุดิบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละจังหวัดโดยตรวจสอบเมนูอาหารประจำจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ The Lost Taste เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้จน ถึงวันที่30พฤษภาคมและประกาศผล10ร้านที่ผ่านเข้ารอบวันที่8มิถุนายนประกาศผล5ร้านต้นแบบที่จะรับตราสัญลักษณ์ในวันที่29มิถุนายนสำหรับโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนี้ดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566สามารถคัดเลือกเมนูอาหารจากทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว231เมนูซึ่งถือเป็นคลังมรดกทางอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ไทยอย่างลึกซึ้งถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางมาสัมผัสมาริชโยรายงาน
1: กอรมน.และมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยปรับปรุงอาคารหอพักและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านสันหีบซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน
11: พลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติและคณะทำงานลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสันหีบอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเพื่อสำรวจอาคารหอพักนักเรียนชายหอพักนักเรียนหญิงและห้องน้ำระดับมัธยมศึกษาที่หลายจุดเกิดการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนขณะเดียวกันจำนวนห้องน้ำยังไม่เพียงพอต่อสัดส่วนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยเติมเต็มคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพบโครงสี่สุภาพชื่อเมนูไข่ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชินิพนธ์ไว้ตั้งแต่ปี2518ค่ะและพร้อมกันนั้นก็ทรงรำลึกได้ว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โปรดเสวยพระกระยาหารไข่จึงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงพระราชินิพนธ์ทำนองกับโครงสี่สุภาพเมนูไข่เมื่อวันที่6พฤษภาคม2538ค่ะและพระราชทานเป็นของขวัญวันพระราชสมภพ72พรรษาของสมเด็จพระเชษฐภัคคินีและโปรดให้วงอสวันศุกร์ออกบรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤษภาคม2538เมนูไข่

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่48และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2538ชื่อเมนูไข่คำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและจะต่อด้วยเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์2เพลงนะคะดอกไม้กับแมลงโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติและขอให้บอกว่ารักสักคำคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะ

กระเถิบขยับเข้าไปนึกขยับจะจับมือไว้เอ๊ะเหตุใดวันใดชักไม่ได้ความรักเธอจับใจให้เหลือจะกลั้นหัวใจผูกพันให้ฉันล้วนลามน้องเอ๋ย

ที่จบไป2เพลงนั้นคือดอกไม้กับแมลงและขอให้บอกว่ารักสักคำทั้ง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะและครูเอื้อใส่ทำนองค่ะชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณอ้อยอัชราใครลิขิตคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐใครจะรักเธอจริงจากเสียงของสุนทรภรณ์นะคะเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องเช่นเดียวกันแต่ทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและเพลงที่3ใครคู่ฉันโดยคุณวรนุชอารีผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกัน3เพลงในช่วงนี้นะคะ

ทาตรีหรือวิชัยโกกีลกนิตซึ่งเป็นข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์นะคะสังกัดกองวิชาการในเริ่มต้นก็ได้มีโอกาสแต่งเพลงด้วยนะคะกับคณะโฆษณาสารในความควบคุมของคุณสมพงษ์ทิพยกลินค่ะเพลงแรกที่ทาตรีแต่งก็คือสวรรค์บันดาลคุณชวีโชควิขับร้องท่องทะเลทองโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะและแดนสวัสดิ์หาดสวรรค์โดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ทั้ง3เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินผลงานของคณะโฆษณาสารค่ะ

หลังจากที่แต่งเพลงกับคณะโฆษณาสารแล้วก็มีโอกาสร่วมงานกับครูเอื้อด้วยนะคะมีเพลงหลายเพลงมากเลยค่ะที่ทาตรีแต่งคำร้องอย่างเช่นเพียงเงากับร้องโดยคุณเลิศประสมทรัพย์หญิงก็มีหัวใจโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและสาวอัมพวาทั้งหมดนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะ

ชุดที่ผ่านมานั้นเป็นผลงานของทาตรีและครูเอื้อร่วมกันนะคะต่อไปจะเป็นเพลงคู่ค่ะคำรักคำขวัญสุนทรภรณ์กับคุณชวลีขับร้องผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเอื้อนะคะน้ำผึ้งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเวทสุนทรจามรแต่งทำนองและใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์บันทึกเสียงเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูธนิตผลประเสริฐแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้400ล้านบาทอย่างระมัดระวังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้400ล้านบาทอย่างระมัดระวังพร้อมแนะเลิกอุดหนุนราคาน้ำมันแต่เน้นสนับสนุนโซลาร์เซลล์และรถยนต์ EV แทนเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานอย่างยั่งยืน
10: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเปตโก้กล่าวถึงมุมมองต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทว่าการกู้เงินดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจล่วงหน้าแต่เม็ดเงินนั้นเปรียบเสมือนเงินก้อนสุดท้ายที่ทำให้ประเทศไทยเข้าใกล้เพดานหนี้สาธารณะมากขึ้นรัฐบาลจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดโดยเสนอแนะให้หลีกเลี่ยงการนำเงินไปใช้อุดหนุนตรึงราคาน้ำมันที่ศูนย์เปล่าเหมือนบทเรียนช่วงวิกฤตสงครามยูเครนหากเงินหมดแล้วเศรษฐกิจจะต้องเผชิญกับผลกระทบและภาวะเงินเฟ้อรุนแรงพร้อมแนะนำให้นำเงินกู้บางส่วนประมาณ200ล้านบาทมาใช้ปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศคาดว่าจะคืนทุนได้ภายใน5ปีควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและรับมือกับสงครามในตะวันออกกลางที่อาจยืดเยื้อปฏิพลประทับพมารายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลคดีทุนจีนซุกซ่อนอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
11: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงแนวทางการสืบสวนคดีนายเฉินหมิงซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารชนิดกับดักจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงมากำกับดูแลคดีด้วยตัวเองในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เนื่องจากเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับชาติส่วนของตำรวจสอบสวนกลางได้ให้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบูรณาการสืบสวนโดยมุ่งเน้นการแกะรอยข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลข่าวสารทุกด้านเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ต้องหาในการครอบครองอาวุธร้ายแรงภายในประเทศไทย ขณะนี้สำนวนคดีอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2และยังไม่มีการพิจารณาโอนสำนวนคดีมาให้กองบังคับการปราบปรามรับผิดชอบจนกว่าจะมีการประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมในอนาคตดลภาสุภราสมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนนำกล่องอาหารใช้แล้วมารีไซเคิลและแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรด
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบกล่องข้าวรีไซเคิลจำนวน 1,500 กล่องมูลค่า 75,000 บาทจากบริษัท SCG Chemicals เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืนของกรุงเทพมหานครโดยจะส่งมอบให้สำนักพัฒนาสังคมและครัวพระราชทานเพื่อใช้บรรจุอาหารต่อไปกรุงเทพมหานครขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนเพื่อสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะประมาณวันละ 10,000 ตันและเดิมต้องนำไปฝังกลบถึงร้อยละ50แต่หลังจากเดินหน้านโยบายแยกขยะอย่างจริงจังสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบลงได้ประมาณร้อยละ10เหลือประมาณ 9,000 ตันต่อวันพร้อมมีแผนพัฒนาพื้นที่อ่อนนุชให้เป็นศูนย์รีไซเคิลครบวงจรในอนาคตเพื่อยกระดับการจัดการขยะของเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้การมอบกล่องข้าวรีไซเคิลในครั้งนี้ยังเป็นการต่อยอดโครงการหมุนเวียนทรัพยากรจากกล่องอาหารใช้แล้วภายในงานพระราชพิธีซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำไปแปรรูปเป็นเก้าอี้รีไซเคิลและครั้งนี้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูงที่สามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบใหม่คุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรดสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารได้อีกครั้งชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้วผลงานของพรานบูนขับร้องโดยคุณบุญเจือรัตพันธ์

นั่นคือเพลงประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้วผลงานของพรานบุญค่ะขับร้องโดยบุญเจือรัตพันธ์ต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ค่ะชื่อเพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำ

ที่จบไปนั้นคือเพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลงวิจิตรวาทการสองเพลงที่เราจะฟังต่อไปนั้นจะเป็นผลงานของครูล้วนควันธรรมนะคะรักเร่รอฝนและร้อยพิศวาสครูล้วนขับร้องทั้งสองเพลง

จบไปแล้วผลงานของครูล้วนควันธรรมแต่งเองร้องเองคือเพลงรักเร่รอฝนและร้อยพิศวาสต่อไปฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงซบซวงพี่ครูประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้แต่งและคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงฝันซึ่งเป็นผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์เช่นเดียวกันเพลงที่3รักข้ามขอบฟ้าคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเพลงนี้คำร้องที่เป็นโครง4นั้นมาจากโครงโลกตนิดต่อได้กราบโดยทวีปบอนและทำนองโดยครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติฟัง3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยซบซวงพี่

เราได้ฟังเพลงซบซวงพี่ฝันและรักข้ามขอบฟ้าจบไปแล้วนะคะจะเห็นว่าในเพลงรักข้ามขอบฟ้านั้นจะนำคำร้องส่วนหนึ่งมาจากโครงโลกนิธซึ่งเป็นผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดีสอนนะคะพระเจ้าลูกเธอลำดับที่15ในรัชกาลที่2กับเจ้าจอมมารดานิ่มค่ะท่านเป็นผู้มีความสามารถทางด้านโครงฉันท์กาบกลอนต่างๆรวมทั้งโครงโลกนิธด้วยและครูเพลงท่านก็ได้เห็นความไพเราะของโครงโลกนิธทุกบทนั้นจะมีข้อคิดต่างๆมากมายจึงได้นำมาแต่งเป็นเพลงขึ้นนะคะอย่างเช่นเพลงที่เราฟังจบไปเมื่อสักครู่คือรักข้ามขอบฟ้าโดยครูสง่าอารัมภีท่านก็นำโครงโลกนิธบทหนึ่งมาเริ่มต้นและทวีปบอนก็จะแต่งต่ออีกส่วนหนึ่งค่ะเราจะฟังผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรในโครงโลกนิธกันอีก3เพลงนะคะเริ่มด้วยดอกฟ้าจากละครเรื่องดอกฟ้าจำปาสักเนื้อร้องมาจากโครงโลกนิธบทหนึ่งนะคะต่อด้วยทวีปบอนซึ่งเป็นผู้แต่งกาบยานีและครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองเพลงที่สองมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงคู่กันนะคะครูไพบูลย์บุตรขันนำเนื้อร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธนะคะเพลงที่สามใจมนุษย์โดยคุณลินจงบุญนกรินครูสง่าอารัมภีนำท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธเช่นเดียวกันต่อด้วยกาบยานีโดยเวทางและครูสง่าท่านใส่ทำนองทั้ง3เพลงนี้นะคะคำร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรเราฟังทั้ง3เพลงนี้เลยค่ะเริ่มด้วยดอกฟ้า

เราได้ฟังเพลงผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรในโครงโลกวณิชย์แล้วนะคะและวันนี้11พฤษภาคมตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านค่ะท่านประสูติเมื่อวันที่11พฤษภาคม2336และชุดต่อไปนั้นฟังเพลงใกล้สนธยาบันทึกเสียงโดยพรทิพย์กีตเสวีบรรเลงโดยวงคีตเสวีค่ะผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์และคุณไพบูลย์ลีสุวัฒน์ค่ะบรรเลงโดยวงคีตเสวีต่อด้วยรักจริงหรือเปล่าโดยคุณสรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติและจูบจันทร์เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่คุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงนั่นคือปี2505นะคะผลงานของประดิษฐ์อุตตมัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยใกล้สนธยา

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติค่ะกลัวลมลวงผลงานของครูมงคลอมตยกุลและลานเทโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเป็นผลงานของสอสุวรรณทัศน์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

าติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอังคารที่12เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจำประนุษปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาถูกท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้ก็มีคุณอำนาจจันทร์ประนดคุณรัชนกขาวทองมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาโพธิ์ท่านผู้วังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เพื่อเกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญ วันนี้ก็จะได้ทูตต่อจากครั้งที่แล้วในเรื่องจิตจิตนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่ากายแม้จะไม่มองเห็นเป็นรูปเป็นร่างก็จริงอ่ะแต่ว่าใหญ่กว่ากายเพราะว่ากายจะไปได้เพราะจิตสั่งอันนี้เป็นต้นอ่ะก็จะพูดเรื่องของธรรมะก็ขออนุโมทนาคุณแม่ลัดดาคุณพาณีทองแก้วมาคุณแม่ลัดดาพันเจริญเ มื่อวานนี้ก็ได้มาทำบุญมาปีนแล้วไม่เคยได้มาทำบุญ อาหารหวานข้าวแล้วก็ปัจจัยบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมมา300บาทตั้งสองตันแล้วก็ยังมานิมนต์ให้ไปที่บ้านคุณพานีเพราะว่าแม่อายุเกือบร้อยปีแล้วเก้าสิบกว่าแล้วตอนนี้ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วบอกว่าแม่ให้นิมนต์ไปที่บ้านให้แม่ได้ตักบาตรก็ดีอ่ะดีแต่ตักบาตรในตักตอนที่กำลังรู้เรื่องแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าตักตอนนี้ก็ได้บุญเลยเพราะว่าต้องจับมือให้ตักเราจับมือจับที่ทัพพีจับที่ชนให้แม่ตักถึงจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะได้บุญแล้วเพราะเจตนาของผู้ตั้งใจนี่ได้บุญคุณพานีแล้วก็บุตรธิดาให้เป็นต้นเพราะนั้นเราต้องตักที่เวลายังแข็งแรงอยู่อย่างตักเองได้ไม่ต้องให้คนอื่นจับมือตักเนี่ยดีที่สุดเพราะนั้นต้องรีบทำบุญเวลาขณะที่ยังสุขภาพดีรู้เรื่องเข้าใจยกมือยกไม้ตนเองได้แล้วก็ตักดีวันนี้ทางไลฟ์สดก็มีคุณรู้พลผู้เจริญมาก่อนเพื่อนและติดตามเรื่องแม่สาวสะอาดและคุณพานีคุณรุพันธ์นีวันดีคุณมวยวัฒนเตนเรศวัฒนเตนเรศก็อย่างอีกสักยี่อะไรอย่างอีกสิบกว่าวันแล้วก็จะได้มีการอบรมภาควิสาขบูชาก็คงจะไปกันหลายท่านแหละเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ของโลกเป็นวันสำคัญของโลกฉะนั้นก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้พากันไปเรื่องของจิตนั้นพระองค์ได้ตรัสไว้ในปฏิจจสมุปบาทซึ่งอาจารย์มหาปรารถนาก็ได้พูดมาเรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทธรรมเมื่อวันไหนวันอาทิตย์วันจันทร์อาตมาพูดแต่วันอาทิตย์นี้อาจารย์มหาปราชญ์พูดที่สวทด้วยชั่วโมงหนึ่งเกือบชั่วโมงปฏิจจสมบัติที่เป็นปัจจุบันปฏิจจสมบัติก็คือสิ่งที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นต้องเป็นปัจจุบันขอโทษไม่ใช่เป็นอดีตนะเป็นปัจจุบันปฏิจจสมบัติเนี่ย
อดีตก็มีที่ล่วงมาแล้วแต่ว่าอารมณ์จริงๆต้องเป็นปัจจุบันคุณวรรณพรของรุ่นก็รับชมรับฟังอยู่ก็คงจะได้รับประทานของแล้วก็คงไม่เสียด้วยจ้ะดีทุกลูกคงจะดีทุกลูกอ่ะเพราะฝนยังไม่ตกนี่ฝนเริ่มมาแล้วทีหลังก็อาจจะไม่ดีแล้วฝนเริ่มมาแต่ตอนฝนแรงดีเรื่องของจิตนั้นเป็นเรื่องแรกที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้เพราะจิตเกิดก่อนนะเกิดก่อนกายแต่ก็มาพร้อมกรรมจิตต่างกรรมมังกรรมกับจิตนี่มาพร้อมกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนี่เป็นอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้เรามีโอกาสแล้วขณะหรือโอกาสที่มีอยู่อย่าให้ได้ล่วงไปเสียขณะคือโอกาสนะขณะท่านแปลว่าโอกาสโอกาสก็คือโอกาสที่ได้ความเป็นมนุษย์ประการที่หนึ่งสองโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกนี่ประการที่สองสามโอกาสได้การควางธรรมโอกาสที่ได้ควางธรรมนี่เป็นโอกาสนะแล้วโอกาสที่จิตมีสัมมาทิฏฐินี่สำคัญโอกาสทั้งสี่อย่างนี้ขณะหรือโอกาสอันเดียวกันเนี่ยขณะคือโอกาสท่านจึงกล่าวว่าคานโนโวมาอุปัจจกาขณะอย่าได้ล่วงท่านไปเสียขณะอย่าได้ล่วงท่านไปเสียถ้าพูดถึงขณะแนวปฏิบัติแล้วก็ขณะของจิตขณะของกายขณะของนามรูปขณะของนามรูปอย่าได้ล่วงไปเสียขณะของกายก็ขณะของกายมีเท่าไรขณะของกายตามในของสติปัฏฐานแล้วก็ขณะของกายก็คือกายสังขารขณะที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าอย่าให้ล่วงไปเอาลมนี่มาเป็นโอกาสเอามามาเป็นอารมณ์ของสติในขณะลมหายใจออกเข้าแล้วขณะยืนอิริยาบถ 3ก็อย่าให้ล่วงไปเสียแล้วขณะอิริยาบถย่อยกูจะเคลื่อนไหวย้ายล่วงไปนี่เป็นขณะปฏิบัตินะเนี่ยนี่เป็นขณะปฏิบัติแต่เรานี่ปล่อยขณะให้ล่วงไปหายใจทิ้งเปล่าไม่ได้กำหนดขาดทุนขาดทุนยืนไม่ได้กำหนดก็ขาดทุนแต่ถ้าเราทำนั่นนี่เราปล่อยปัญญาเกิดตื่นขึ้นมาเดินจงกรมบ้างไหมต้องเดินนะก่อนมาควางธรรมะนี่ต้องเดินเดินจงกรมกับไหว้พระสวดมนต์นั้นเลยจะดีกว่าแม้อย่างนั้นแล้วแต่คนชอบเหมือนแล้วแต่คนชอบนะบางคนโอ้ฉันต้องไหว้พระสวดมนต์ก่อนนะไหว้พระสวดมนต์ก็ได้แต่เป็นสมถะไม่เป็นวิปัสสนาแต่ตื่นขึ้นมาถึงไม่ต้องไหว้พระเดินจงกรมกำหนดรูปนามมีวิเศษนั่นเนี่ยวิเศษก็ไหว้พระสวดมนต์ได้อีกแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่เห็นด้วยเดี๋ยวก็ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะไหว้พระสวดมนต์นั้นเป็นสมถะเป็นเบื้องต้นแต่ถ้ามีปัญญาแล้วก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้กำหนดอิริยาบถเหยียดยืนก็รู้เดินก้าวไปก็รู้นั่งก็นอนก็รู้นี่เป็นไงหรือคู่เหยียดเคลื่อนไหวก็รู้นี่ขณะของรูป
ขณะของรูปคาโนโวเมาปัจจาขณะของรูปย้ายเลือกหายไปอย่าให้หายไปเปล่าอย่าให้ล่วงเลยไปเปล่าขณะของนามก็ขณะคิดขณะคิดก็กำหนดรู้ว่าคิดขณะจิตนะขณะจิตคิดพระพุทธองค์จึงตรัสไว้อย่างดีอย่างละเอียดแนบเนียนในปฏิจจสมุปบาทที่อาจารย์มาตราท่านได้พูดไว้แสดงที่วันอาทิตย์เนี่ยทีนี้เมื่อความอุบัติความเป็นมนุษย์นี่เป็นการยากนะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เกิดขึ้นก็เป็นของยากการวางพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากฟังแล้วเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นชอบก็เป็นของยากและความเป็นมนุษย์ก็ยากเป็นภาวะที่ได้โดยยากนะโดยการอุปมาด้วยเต่าตาบอดเป็นต้นเต่าตาบอดนี่อุปมาว่าการจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เหมือนกับเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาจากมหาสมุทรครั้งหนึ่งนายพรานบ่วงนายพรานเบ็ดก็เอาบ่วงลอยกับกระทุ่นไว้ถ้าเต่ามีโอกาสจะโผล่มาร้อยปีให้กรงบ่วงนี่หายากร้อยปีตาบอดด้วยโผล่มากรงบ่วงนี่ยังง่ายกว่าความเป็นมนุษย์ท่านว่ากันนะยังง่ายกว่าความเป็นมนุษย์เพราะนั้นความเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากแท้เพราะความที่ขณะเป็นของหาได้ยากดังปรรณนามาแล้วเป็นหาได้ยากดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าธรรมดาการเป็นของกุศลจิตนี้เป็นของน้อยยิ่งนักการที่กุศลจิตนั้นเป็นของน้อยยิ่งนักนั้นพึงทราบด้วยความสามารถแห่งอัตถปสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าความเร็วของพระจันทร์และดวงอาทิตย์เร็วกว่าความเร็วของบุรุษ ไม่เร็วนะพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยเทวดาไปข้างหน้าของพระจันทร์และพระอาทิตย์เรียกว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์อายุสังขารทั้งหลายย่อมสิ้นไปเร็วกว่านั้นนะ พระจันทร์พระอาทิตย์เร็วอยู่แล้วแต่อายุสังขารมันล่วงไปเร็วกว่าพระจันทร์พระอาทิตย์แต่เราไม่เห็นความเร็วขณะย่อมเปลี่ยนไปพลันนะตอนนี้ก็คุณพรทิพย์ผู้เจริญหรือเด้งคุณพรทิพย์ผู้เจริญก็กวางอยู่ที่วัดม่วงซอยวัดม่วงก็กำลังกวางอยู่กวางธรรมะฟังบางไม่ฟังบางก็ยังดีชีวิตนี่เร็วกว่าดวงจันทร์พระอาทิตย์คือความเกิดของจิตนี่เร็ว ความเกิดของจิตนี่เร็วรูปเกิดขณะหนึ่ง แต่ความดับของจิตขอโทษ ไม่รู้เป็นไรมันขัดข้องขัดคอความจิตนี่เร็วกว่ารูปรูปเกิดครั้งหนึ่งแต่จิตเกิดถึง16ครั้งแล้วก็ดับความเกิดแล้วดับเพียงนั้นการอุปมาข้อที่จิตเหล่านั้นเป็นของเล็กน้อยโดยการย่อมไม่มีด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นไปรวดเร็วแม้การเปรียบก็กระทำไม่ได้ง่ายทำไม่ได้ง่ายนะจิตนี้แล้วก็แทงจิตที่แทงตลอดได้ยากเหมือนรอยแก้วมุกดาโดยแสงสว่างแห่งควาเล็บเพราะความจิตเป็นเวลาเป็นไปน้อยยิ่ง
คือน้อยยิ่งก็เกิดนิดหน่อยแล้วดับน้อยกว่ากายอีกเกิดนิดเดียวดับกายนี่ยังเห็นชัดนะแต่จิตนี่แม่มอมมันเร็วอ่ะมองไม่ค่อยจะเห็นดังนี้เป็นต้นพวกเธอจงทำความอุตสาหะมาก ทำความอุตสาหะในจิตให้มากทำความอุตสาหะในจิตให้มากเพราะจิตเกิดดับเร็วเอาไม่อยู่เอาไม่ทันไปก่อนแล้วจิตไปก่อนกายแล้วไปแล้วทำอุตสาหะคือความเพียรให้มากความเอื้อเฟื้อให้มากในการแทงตลอดจิตนี้นี่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ในจิตตุปปาทกันในธรรมสังคณีทีนี้ว่าจิตในพระสูตรในพระสุตตันตปิฎกในอังคุตตนิกาย3อย่างพอพูดค้างอยู่วันนี้ตั้งใจพูดให้จบนะวันนี้ตั้งใจพูดให้จบจะได้พรุ่งนี้จะได้ขึ้นเรื่องอื่นต่อจิตนั้นมี3ประการในวจิระสูตรในวจิระสูตรจิต3ประการก็1จิตบุคคลมีจิตเหมือนแผลจิตนี่เป็นแผลนะแต่มันมองไม่เห็นนะไม่เห็นด้วยตาทุกคนมีแผลใจไหมนี่แผลใจนี่มันเจ็บไหมถ้าเราไม่คิดไม่นึกไม่ใช้ปัญญาแล้วคิดว่าแผลใจไม่เห็นจะเจ็บอะที่จริงเจ็บกว่ากายนะเจ็บกายนั้นเจ็บไม่นานมันก็หายแต่เจ็บใจนี่มันบางทีเจ็บตลอดชีวิตเจ็บตลอดชีวิตแผลกายเนี่ยไปทายาให้หมอชำระชาล้างแผลมันก็หายได้เร็วอะไม่กี่วันมันก็หายถ้าแผลที่ไม่รุนแรงแต่แผลใจนี่รักษาตลอดชีวิตก็อาจจะไม่หายถ้าไม่ถูกวิธีพระพุทธเจ้าจึงได้ยกขึ้นมาเป็นกรรมฐานให้กำหนดรู้จิตเพราะไม่กำหนดรู้จิตเป็นแผลวะเป็นแผลที่กำเริบมากบุคคลที่มีจิตเหมือนแผลนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองบุคคลมีจิตเหมือนสายคว้าสายคว้าแลบจิตเร็วประการที่สามบุคคลมีจิตเหมือนเพชรเนี่ยจิตคนใจเพชรนะไอ้คนใจเพชรเนี่ยหายาก แต่คนชื่อเพชรมันหาไม่ยากก็แต่คนใจเพชรมันหายากอันนี้เป็นต้นนะพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถามว่าบุคคลมีจิตเหมือนแผลเป็นอย่างไรนี่ตรงตั้งหัวข้อแล้วก็ถามด้วยพระองค์เองบุคคลมีจิตเหมือนแผลเป็นอย่างไรนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะบุคคลมีจิตเหมือนแผลเป็นอย่างไรบุคคลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลหลายคนในโลกนี้เป็นคนขี้โกรธมีความแค้นมากนี่ความโกรธนี่แผลนะเป็นแผลจิตนะเนี่ยแผลโกรธนะบุคคลในโลกนี้เป็นคนขี้โกรธแล้วก็ขับแค้นนะคนโกรธแบบมาขับแค้นโอ้มาขับแค้นแน่นอกพอโกรธขึ้นมามันแค้นนะมันแค้นใจเราเคยโกรธไหมเราเคยแค้นไหมมันแค้นนะคนขี้โกรธมีความแค้นผูกเขาว่าถูกเขาว่าหน่อยหนึ่งก็ขัดเคืองแล้วเขาว่านี่ทักไม่ได้ขัดเคืองโกรธทักไม่ได้คือเครียดเงางอนทำความกำเริบความร้ายและความเดือดดาลให้ปรากฏเหมือนอย่างแผลร้ายพอเขาพูดเจ็บแล้วไม่อดทนเจ็บอย่างนี้นี่แผลร้ายถูกไม้หรือกระเบื้องเข้าก็ยังมีหนองไหลฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้
ป็นคนขี้โกรธมีความคับแค้นมากถูกเขาว่าน้อยก็ขัดเคืองขี้ขึงเกียจเงางอนทำความกำเริบความร้อนและความเดือดดาลให้ปรากฏฉะนั้นเหมือนกันอันนี้เราเรียกว่าบุคคลมีจิตเหมือนแผลนี่นักคิดนะพระเจ้าตรัสไว้ถูกต้องที่สุดนะถ้าเราไม่รักษาแผลใจแล้วก็มันร้อนนะถ้าไม่รักษาแผลใจมันร้อนฉะนั้นนะผู้ที่ไม่มีแผลใจไม่มีแผลคือความโกรธนั้นได้แก่ใครอ่ะได้แก่พระอนาคามีกับพระอรหันต์นี่ท่านไม่มีแผลคือความโกรธแล้วนี่แผลความโกรธนี่การพูดถึงแผลคือความโกรธอย่างเดียวเนี่ยมันเจ็บแต่แผลคือความโลภอีกก็รักก็เจ็บรักก็เจ็บนะคนรับในเจ็บไหมแต่มันไม่รู้สึกว่าเจ็บนะรักแล้วมีความสุขอย่างนี้เป็นต้นนะที่จริงมันเจ็บนะมันเจ็บละเอียดมันร้อนเร้นอยู่มันไม่แผดร้อนเท่าไรอ่ะมันร้อนกันแต่ว่ามันคนไม่รู้ตัวนี่แผลโกรธแผลโลภแผลหลงก็มันไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นแผลทั้งนั้นแหละแผลใจเนี่ยแผลใหญ่มีสามแผลนี้อ่ะแผลโกรธแผลรักแผลหลงนี่มีสามแผลนี้ฉะนั้นถ้าเคยรักษาแผลสามแผลนี้หายได้คนนั้นพ้นจากทุกข์ถ้ารักษาหายได้พ้นจากทุกข์นั่นเนี่ยถ้าไม่รักษาหายก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละกระทบกระทั่งอ่ะมันเจ็บเพราะอะไรเจ็บเพราะสามีไม่ดีเจ็บเพราะภรรยาไม่ดีเจ็บเพราะบุตรธิดาไม่ดีมันเจ็บใจมันเจ็บใจคลุ้มใจปวดหัวเนี่ยเพราะแผลเนี่ยแผลภายนอกเกิดจากคนอื่นแต่เราก็เอารับเราเจ็บมาที่จริงมันคนอื่นมันเจ็บแต่เรารับเอาด้วยเช่นว่าบุตรธิดาของเราทำไม่ดีพ่อแม่ก็ปล่อยเจ็บไปด้วยอ่ะมันเพราะมีแผลเรามีแผลนี่ถ้าเราพ่อแม่ไม่มีแผลถึงลูกจะทำชั่วร้ายอย่างไรก็เราไม่เจ็บแล้วเพราะอะไรเพราะมีปัญญาทำความเป็นกลางเขาจิตได้มันทำไม่ดีก็เป็นกรรมของเขาส่วนเราให้ทำดีก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะไม่มาเจ็บนะเจ็บต้องเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียเรื่องร้อนไร้นามันทำความวิบัติให้แก่ทรัพย์ระบัดนี่เป็นอย่างนี้มันเจ็บใจแล้วเนี่ยเจ็บใจนะอย่าคิดว่าเป็นเล่นไปนะเพราะนั้นถ้ารักษาแผลภายในหายภายนอกไม่มีปัญหารักษาภายในหายภายนอกไม่เป็นปัญหาถ้าภายในหายมันก็หายหมดเนี่ยร่างกายจะมีแผลก็จริงไงแต่ถ้าแผลใจมันหายก็อยู่เป็นสุขสบายอ่ะเพราะนั้นนี่แผลที่หนึ่งจิตนี้เหมือนแผลเจ็บอยู่ตลอดเวลาถ้ายังไม่หายอ่ะนี่ประการที่หนึ่ง ประการที่สองคนบุคคลมีจิตเหมือนสายคว้าเป็นอย่างไรเหมือนสายคว้านะจิตเหมือนสายคว้าพระพุทธองค์จึงตรัสว่าวิชูปมะจิตโตปุคโลวิจูนี่คือสายคว้าวิจูนี่แปลว่าสายคว้าจิตเหมือนสายคว้าวิจูนี่แปลว่าสายคว้าปมาจิตโตนี่เหมือนจิตก็จิตเหมือนสายคว้าบุคคลมีจิตเหมือนสายคว้านี่ธรรมะนี่แปลให้หมดเลยนะกาตโมจะภิกขเววิจูปมาจิตโตมีจิตเหมือนสายคว้าอย่างไรนี่แสดงไว้อย่างสุดยอดเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทะภิกขเวภิกขุเอกัจโจปุคคโลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นไงบุคคลอิทังทุกขันติยะถาภูตังปชานาติบุคคลในโลกนี้รู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุก
อีถังแปลว่านี้นะทุกขันติก็คือทุกยะถาภูตังปัจจานาติบุคคลในโลกนี้รู้ตามความเป็นจริงวันนี้ทุกเรารู้ไม่ทุกอ่ะถ้าไม่รู้ก็เรียกว่าไม่มีจิตเหมือนสายคว้าสายคว้าเล็บถ้ารู้ทุกเนี่ยเหมือนกับสายคว้าเพราะให้รู้แต่รู้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรให้รู้เหมือนแสงสว่างที่เกิดจากสายคว้าเห็นนิดเดียวก็กำไรแล้วเห็นรูปเห็นนามนิดเดียวก็กำไรแล้วนี่เป็นผู้จิตเหมือนสายคว้าเห็นทุกเห็นเหตุที่เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เห็นความจริงอ่ะนี่ไม่ขาดทุนแล้วพอเห็นความจริงแล้วเจ็บน้อยลงในที่สุดก็ไม่เจ็บเนี่ยคนถ้าได้เห็นอย่างนี้มันก็รักษาแผลรักษาแผลกายด้วยรักษาแผลใจด้วยถ้าเห็นนะด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาก็รักษาแผลได้ในประการที่สองนี่ประการที่สองนะพูดละเอียดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่จบ นี่ก็เลยจิตเหมือนสายคว้าแลบประการที่สองก็คือเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่เห็นสัจสี่ประการที่สามกัตตโมจัปปิกเวว ะชิรูปมะจิตโตบุคโลบุคคลมีจิตเหมือนเพชรเพราะคล้ายกันกับว่าวิชูวาชิรูวาชิรูกับวิชูนั้นมันแปลคนละอย่างเราพูดแล้วเมื่อวานก็พูดแล้ววิชูก็คือสายคว้าแต่วิวาชิรูนี่เพชรนี่คนละอย่างวาชิรูคือเพชรแปลว่าเพชรแต่ไม่ผิดนะแปลว่าเพชรมีจิตเหมือนเพชรคนใจเพชรนี่คือใครอ่ะคนใจเพชรก็คือไม่ใช่ใจร้ายนะคนใจเพชรเนี่ยคนใจเพชรหายากน้อยคนนักนะที่จะใจเพชรคนใจเพชรก็ได้แก่พระอริยบุคคลขั้นเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อนาคพระอรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ยผลเจเพชรเนี่ยบุคคลมีจิตเหมือนเพชรอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเข้าถึงเจโตวิมุตติความหลุดพ้นด้วยอำนาจของจิตมีจิตเป็นที่ตั้งอ่ะเจริญสมถะมาก่อนแล้วพอเจริญสัมถารยกขึ้นสู่วิปัสสนาก็เรียกหลุดพ้นในอำนาจของจิตของสมาธิปัญญาด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่หลุดพ้นสมาธิประกอบด้วยปัญญาจึงหลุดพ้นเรียกว่าบุคคลมีจิตเหมือนเพชรดูก่อนไปตัวทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ทำให้แจ้งเข้าถึงซึ่งเจโตวิมุตติความหลุดพ้นแห่งจิตแล้วก็ปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติงทิฏเถวะธรรมเมสยังอภิญญายะสัจจิกตวาด้วยความรู้ยิ่งรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นี่ก็เรียกคนใจเพชรเนี่ยหลุดพ้นด้วยอำนาจของสมาธิและปัญญาหลุดพ้นด้วยอำนาจของปัญญาเหมือนอย่างแก้วมณีหรือหินที่ไม่ถูกเพราะเจาะเสียเลยย่อมไม่มีชั้นใดบุคคลในโลกนี้ก็กระทำให้แจ้งซึ่งเจตวิมุตติและปัญญามุตในปัจจุบันนี่ทำให้แจ้งในปัจจุบันนะไม่ใช่ว่ารอจะทำให้แจ้งในชาตินะแจ้งในชาตินี้ชาตินี้ในเขาเรียกว่าในเราเรียกว่าบุคคลมีจิตเหมือนเพชรนะไม่เอาพระอรหันต์ตะกี้นาจบทางพระอรหันต์ที่เป็นเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติที่ท่านแสดงอย่างนี้ท่านแสดงอย่างนี้ฉะนั้นเราที่ไ
ไม่กำจัดแผลจิตก็เพราะอะไรเพราะคอกอยู่มันคอกอยู่ในกามคุณอารมณ์อภิสัจจติแปลว่าคอกอยู่กุปติแปลว่ากำเริบกุปติกำเริบคนคอกอยู่ก็กำเริบจิตมันกำเริบย่อมกำเริบด้วยสามารถแทนความโกรธพยาปัจจติสละภาพปกติสละสภาวะปกติคือเป็นของเน่าอ่ะเป็นของเน่าอ่ะเป็นของเน่าจิตมันเน่าอ่ะปฏิทิยติได้แก่ข้าวถึงความหงุดหงิดปฏิทิยตินี่ก็ความหงุดหงิดนั่นคือความกระด้างโกปังได้แก่ความโกรธโกปังความโกรธมีกำลังรามโทสังได้แก่ความโทษโทสังเรียกโทษนะโกปังโกรธโกทะก็ได้แต่ว่าโกปังไปโกรธโทสังได้แก่โทสะที่มีกำลังมากกว่าหงุดหงิดมีกำลังหงุดหงิดเนี่ยด้วยสามารถแห่งความประทุษร้ายอัปปัจจยังได้แก่มีโทมนัสที่เป็นอาการแห่งความไม่พอใจทุตถารุโกได้แก่แผลเรื้อรังเป็นแผลเรื้อรังเนี่ยทุตถานุรุโกทุตถารุโกเป็นแผลเรื้อรังกะตะเทนะได้แก่ปลายไม้เท้าอ่ะกะละเลนะได้แก่เบื้องกระเบื้องอาระวังเนติได้แก่เหลยติดต่อกันไปอาระวังนี่ไปเหลยเนติติดต่อเหลยกันไปติดต่อไปแผลเรื้อรังจะหยั่งออกซึ่งของสามอย่างคือหนองเลือดและเยื่อเนื้อเน่าเนี่ยแผลเรื้อรังนี่ไหลออกสามอย่างนะคือหนองเลือดและเยื่อคือเนื้อเน่าธรรมดาของตนอยู่แล้วดังนี้เป็นต้นเนตมาก็นำมาพูดในพระพุทธพจน์เรื่องแผลใจมีเรื่องแผลใจก็มีแผลคือโลภะโทสะโมหะแล้วคนที่รู้ทันแผลก็คือเป็นผู้ที่มีจิตเหมือนฟ้าแลบและมีจิตเหมือนเพชรมีจิตเหมือนเพชรก็สำเร็จมรรคผลแล้วอาตมาก็นำมาพูดเป็นเวลาหมดเวลาแล้วเกิน30นาทีแล้ววันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านผู้ฟังทั้งในจังหวัดต่างจังหวัด

กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz อ
1: ย่าโกรธคนอื่นแต่จงโกรธตัวเองที่โกรธคนอื่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะรับอรุณจากวัดทุ่งไผ่ค่ะ
2: ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายธรรมบรรยายรับอรุณในเช้าวันนี้อาตมาพุทธสตรีเมตังโกโรเจ้าวาดวัดทุ่งไผ่ก็นำข้อคิดกิจใจมาฝากวันที่13พฤษภาคมปีนี้เป็นวันพฤชมงคลวันพฤชมงคลนี้เป็นวันที่กำหนดให้หยุดราชการแล้วก็เป็นวันที่ตั้งใจให้ความสำคัญกับการเกษตรของประเทศไทยนะเรามีวันแรงงานสำหรับผู้ใช้แรงงานวันราชการวันทหารตำรวจนะสำหรับคนที่รับทำงานราชการส่วนใช้ชาวนาเนี่ยก็มีวันเกษตรกรหรือวันพืชมงคลเนี่ยนะพระเจ้าอยู่หัวแต่โบราณกาลแล้วนะนะย้อนกลับถึงการพุทธกาลเลยนะมีพิธีแรกนาขวัญ นะตามพุทธประวัติเล่าว่าพระเจ้าสุทโธทนะนะทำพิธีแรกนาขวัญตระกูลของท่านเนี่ยตรงท้ายได้โอทนะแปลว่าข้าวสวยนะข้าวสารเนี่ยพระเจ้าสุทนะพระเจ้าสุโกทนะพระเจ้าโตโทธนะเนี่ยโอทนะเนี่ยโอทนังเนี่ยแปลว่าข้าวก็ให้ความสำคัญการปลูกข้าววันที่มีการแรกนาขวัญ นั้นเจ้าสิทธิ์ไทยเจ้าชายสิทธิ์ท่านก็ไปนั่งสมาธิตอนนั้นอายุ7ขวบนั่งไปจนว่าเนี่ยพวกพี่เลี้ยงก็ห้อมล้อมเนี่ยพอถึงพิธีนะทุกคนก็ไปดูพิธีแรกนาขวัญทิ้งเจ้าชายไว้นะใต้ร่มไม้นะปรากฏว่าเมื่อเสร็จจากพิธีแล้วนะตะวันเลยเที่ยงไปแล้วนะเมื่อพี่เลี้ยงมาเห็นเงาของต้นไม้ยังอยู่นะที่เดิมเลยนะก็ไม่ใช่อัศจรรย์ใจนะอาจจะด้วยอำนาจของฌานพระมัญชานท่านเข้าได้นะแต่ที่จริงแล้วเป็นปริศนาธรรมว่าเมื่อเราเข้าสมาธิอยู่เนี่ยนะเวลาไม่มีนะคนนั่งสมาธิจิตสงบไม่คิดฟุ้งซ่านไม่รู้สึกรอคอยไม่รู้สึกอัดอั้นตันใจเนี่ยเวลาไม่มีความหมายเนาะท่านเริ่มเข้าสมาธิออกสมาธิเหมือนเวลาแป๊บเดียวเองแต่ทั้งเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วนั้นก็มีเรื่องราวในครั้งพุทธประวัตินะเล่าไว้พิธีแรกนาขวัญนี้ก็เป็นการยกย่องนะว่าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินนะชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินก็คือพระเจ้าของแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวนี่เป็นเจ้าชีวิตนะท่านต้องการป้องกันดินแดนอาณาเขตเพื่อให้คนได้ทำการเกษตรนะกษัตริย์ก็มาจากคำว่าเกษตรนะคำเดียวกันเมืองไทยเราที่จริงแล้วเป็นดินแดนเกษตรนะเรายกย่องชาวนาเป็นลูกสันหลังของชาติถ้าชาวนานะร่วมสมบูรณ์เย็นเป็นสุขชาติบ้านเมืองก็ร่มเย็นดีนะถ้าชาวนาล่มจมล่มสลายหรือล่มละลายบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนะที่เรามาดูปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าเกษตรกรไม่เหมือนเดิมแล้วนะแต่ก่อนธรรมาเคยบินธบาตตามคันนาที่อยู่อำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีตอนอยู่สุนโมกเนี่ยชาวบ้านก็จะปลูกข้าวนะปลูกข้าวไว้กินเองด้วยปลูกข้าวไว้ใส่บาตรพระด้วยนะส่วนจะขายได้มากน้อยหรือไม่นั้นก็ไม่เป็นไรนะเน้นเรื่องการปลูกไว้กินปลูกไว้บริโภคเขาก็ไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีนะก็ได้เป็นอาหารบริสุทธิ์ท่านอาจารย์ก็ยังพูดเลยชาวบ้านเขาคิดเรื่องปลูกข้าวเพื่อใส่บาตรตอนมาอยู่สวนโมกตอนมาอยู่ชุมพรก็เห็นชาวบ้านทำนาอยู่นะป ัจจุบันนี้ชาวบ้านที่ทำนาก็ไม่มีแล้วนะเพราะว่าการรับจ้างได้เงินมากกว่านะชาวบ้านก็ไปรับจ้างนะรายวันดีกว่านะท้องนาที่มีอยู่ก็ปล่อยรกร้างไปบางแห่งก็ไปปลูกปาล์มบ้างอะไรบ้างนะตอนนี้ก็เลยไม่มีข้าวที่ชาวนาปลูกเองกินเองแล้วนะที่เราปลูกข้าวเพื่อขายนะเราก็ต้องการได้ผลผลิตเยอะๆก็ใส่ปุ๋ยใส่ยาตอนนี้ต้นทุนการผลิตก็สูงเนี่ยนะพอเกิดสงครามขึ้นรัฐบาลก็ประสบปัญหาไม่มีปุ๋ยเคมีให้ญาติโยมแล้วนะจะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชาวบ้านก็ร้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่เป็นแล้วนะใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วมันได้ผลช้ากว่าได้ผลก็อีกหลายเดือนหรือเป็นปีหน้านะเรียกว่าไม่ทันใจไม่ถูกใจแต่อย่างไรก็ตามนะนี่ก็เป็นสิ่งต้องยอมรับว่าคนโบราณท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะจะเป็นปุ๋ยคอกนะปุ๋ยที่มีแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะมันก็ต้นทุนต่ำนะแล้วก็ข้าวที่เราผลิตได้เราก็ไม่ต้องเน้นการส่งขายนะปัจจุบันก็ไปเอาพันธุ์ข้าวของต่างประเทศมาที่เขาให้ผลผลิตเร็วให้ผลผลิตเยอะแล้วก็ลงต้นทุนสูงนะพอข้าวราคาตกชาวนาก็เป็นหนี้อีกนะตอนนี้ชาวนานี่เป็นหนี้กันครอบครัวละหลายแสนบาทนะไม่รู้ว่าจะตกทอดไปถึงลูกหลานใช้หมดเมื่อไหร่นะแต่มีหนี้ครัวเรือนเยอะก็ทำให้บ้านเมืองในภาวะที่อึดอัดขัดเคืองทำให้ประเทศไม่ค่อยคืบหน้านะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควรนะกลับมาที่ประเด็นการเกษตรเนี่ยถ้าเราเห็นว่าสงครามเป็นวิกฤตการณ์ที่การทำการเกษตรแบบเดิมที่ทำเพื่อขายเนี่ยไม่แจ่มใสแล้วนะหลายคนอาจจะคิดเรื่องเลิกทำนาเพื่อขายแล้วยิ่งทำยิ่งขาดทุนยิ่งทำยิ่งแย่เพราะว่ามีภาวะฝนแรงก็มาอีกก็อาจจะต้องคิดทำแค่พออยู่พอกินแล้วนะปลูกไว้กินนะแล้วก็ลดการใช้สารเคมีลงมาคิดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้นแล้วก็อาจจะกลับมามีชีวิตที่ปลอดโรคปลอดภัยมากก็ได้นะรวมทั้งสมุนไพรเนี่ยปัจจุบันก็เรียกว่าลบหายไปจากองค์ความรู้แล้วก็บ้านเรามากเลยนะสมัยที่ป่าอยู่สุนโมกท่านจำได้ท่านให้ปลูกยากลางบ้านนะปลูกต้นสมุนไพรไว้เป็นยากลางบ้านเช่นว่านทะว่านหางจระเข้บ้างฟ้าทลายโจรบ้างนะกระเพาะโหระพาขิงข่าตะไคร้พวกนี้เป็นยาทั้งนั้นเลยนะเมื่อเราใช้นะสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อหานะรวมทั้งนำให้สุขภาพเลือดลมเดินดีนะสุขภาพอนามัยดีก็ไม่ต้องกินยาสมัยใหม่โรคตับโรคไตที่กำลังเป็นกันทุกวันนี้ก็น่าจะลดลงในตลาดก็ฝากไว้ว่าวันพืชมงคลมาถึงนะญาติโยมบางคนก็ไปเก็บเมล็ดข้าวที่เขาหว่านนะมาเป็นมงคลไว้บูชาเดี๋ยวจะมาปลูกนะก็ให้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าพระเจ้าอยู่หัวในอดีตนะท่านทุกพระองค์เนี่ยท่านส่งเสริมเรื่องการเกษตรนะมีแปลงข้าวมีแปลงนาไว้เพื่อปลูกข้าวเป็นมงคลเอามาใช้ในการพิธีแรกนาขวัญสวดพนังทันก็ถือว่าวันพืชมงคลนี้เป็นวันให้ความสำคัญกับการเกษตรก็ถึงเวลาที่จะได้มาทบทวนการเกษตรที่เป็นอยู่นะรวมทั้งอาหารการกินนะพืชผักผลไม้ที่เราเคยกินอยู่ในสมัยก่อนนะทีนี้ก็สูญหายไปมากแล้วจะไปซื้อกินตามห้างตามร้านนะมือดีก็ไม่ได้ของบริสุทธิ์สะอาดเหมือนที่สมัยก่อนทำก็บางท่านก็อาจจะกลับมาฟื้นฟูนะกลับมาทำการเกษตรด้วยตนเองนะเอาพื้นที่รอบๆบ้านบางคนอยู่คอนโดอยู่บ้านตึกก็พยายามเพาะปลูกนะในสวนใน ี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้เรามีจิตใจเบิกบานนะได้เห็นพืชผลดอกไม้แย้มบานแต่ละวันนะก็เป็นการออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายจิตใจด้วยนะก็ถ้าหากว่าเราไม่หลงลืมวิถีชีวิตแบบโบราณนะภูมิปัญญาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ยังไม่สายเกินไปเพราะว่าสงครามนี้มาเตือนให้เราเห็นว่าวันหนึ่งข้างหน้าปัจจัย4ราคาแพงหรือจะขาดแคลนนะเวลาที่อยู่ยาไม่มีอาหารไม่พอนะรวมทั้งการคมนาคมต่างๆเป็นไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยเราจำเป็นต้องมีความเป็นอยู่ที่พอเพียงนะท่านรู้จักที่จะกลับมาสำรวจดูนะก็จะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ดีขึ้นก็ได้วันพืชมงคลก็ขอให้ทุกท่านได้กลับมาทบทวนให้มีความหมายกับชีวิตของเรามากขึ้นต่อไปขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นขณะที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนทุกภาคส่วนเฝ้าระวังผลยืดเยื้อจากสงคราม
9: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้กล่าวถึงภาพรวมตลาดทุนไทยว่าตลาดทุนสามารถปรับตัวรับมือกับความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ดีในระดับหนึ่งโดยดัชนีมีการขยายตัวโดดเด่นและสามารถฟื้นตัวยืนเหนือระดับ 1,500 จุดได้อีกครั้งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติปรับตัวดีขึ้นจากความคาดหวังต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทและยอดคำขอส่งเสริมการลงทุนที่พุ่งสูงถึง 1 ล้านล้านบาทซึ่งโลกการลงทุนได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคแห่งความผันผวนรุนแรงที่จะยืดเยื้อไปอีกอย่างน้อย2ปีครึ่งจากความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจสำหรับเศรษฐกิจไทยแม้ภาคการส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีจะขยายตัวได้ดีเกินคาดแต่ยังต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อการนำเข้าที่พุ่งสูงและผลกระทบต่อกลุ่ม SME จากการเข้ามาของสินค้าจีนจำนวนมากมองว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือร้อยละ1และการปล่อยเงินบาทให้อ่อนค่าในกรอบ 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถือเป็นทิศทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยพยุงภาคการส่งออกการเกษตรและการท่องเที่ยวปฏิพลสัทธกรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานขอเวลาศึกษาอย่างรอบด้านก่อนพิจารณาปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมสูตรใหม่ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
10: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันสูตรคำนวณเงินบำนาญประกันสังคมสูตรใหม่หรือสูตรแคลร์ที่อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเนื่องจากมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและคัดค้านยืนยันจะไม่ปล่อยให้ล่าช้าเมื่อถึงเวลาตัดสินใจพร้อมรับผิดชอบในฐานะผู้ลงนามเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่จำเป็นต้องหารือร่วมกับทุกฝ่ายอีกครั้งเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมขอให้มั่นใจจะไม่ล่าช้าแน่นอนหากปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่แล้วไปกระทบสิทธิของผู้ประกันตนแม้แต่คนเดียวต้องได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมอย่างไรจึงขอเวลาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงนามส่วนการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมต้องการสำนักงานประกันสังคมที่มีความเป็นอิสระทางการบริหารปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและมีความเป็นมืออาชีพในด้านการลงทุน ื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดระนองพร้อมรับฤดูฝนปี2569โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย
11: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้แจ้งเตือนแนวโน้มสภาพอากาศช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนโดยคาดว่าจะมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุไซโคลนบริเวณทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจังหวัดระนองจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกก็พยายามเต็มที่ทั้งการเร่งเปิดทางน้ำขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญโดยเฉพาะเขตชุมชนและสถานศึกษารวมถึงเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนสำรองกรณีฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา7นาที8นาทีแล้วนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับในเช้าวันอังคารที่12พฤษภาคมครับพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียครับสำหรับในเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพีพฤทธแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะดิฉันแอลชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะวันนี้กับข่าวยามเช้าวันอังคารที่12พฤษภาคม2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ครับผมสวัสดีพี่แอลด้วยนะครับสำหรับในเช้าวันนี้และท่านผู้ฟังครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ตอนขับรถมาทำงานเห็นบรรยากาศในเช้านี้ค่อนข้างที่จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากๆเลย
1: คือต้องบอกว่าเมื่อเช้าขับรถมาเนี่ยช่วงก็ประมาณสักเกือบตีห้าปรากฏว่ามีเม็ดฝนน่ะตกลงมา
0: ตกแล้วเหรอ
1: ใช่ป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะ
0: โอ้ตายแล้ว
1: แต่ว่า
0: อันนี้ขับรถยนต์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้ามอเตอร์ไซค์คงเปียก
1: นะฮะยังไงต้องบอกไว้ก่อนว่าหลายท่านน่าจะออกมาทำงานกันแล้วนะช่วงเวลาแบบนี
0: ้อุ้ยเดี๋ยวนะหกโมงเช้าอาจจะยังไม่ออกกันนะน่าจะออกสักหกโมงครึ่ง
1: บางท่านเขาใช้ขนส่งสาธารณะนะเพราะว่าแล้วก็บางทีที่ทำงานอาจจะอยู่ไกลมากๆอ่ะนะฮะก็ต้องออกกันตั้งแต่ช่วงเช้า
0: ใช่นะครับก็จริงๆหลายๆคนคิดว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่หมดเรื่องของประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนแล้วเนี่ยเมื่อวานวันจันทร์ก็บอกเลยว่าร้อนมากๆเลยแล้ววันนี้ก็ไม่คิดว่าจะเจอฝนเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดนะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบริเวณภาคใต้เนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายจากสภาวะอากาศที่ฝนตกมากขึ้นด้วยนะครับผมและฝนที่ตกสะสมด้วยโดยเฉพาะในภาคใต้นะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยเนี่ยสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรครับชาวเรือควรจะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนตอนนี้นะครับประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับขอให้ระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรครับควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงด้วยนั่นเองนะครับส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้นะครับมีการสะสมฝุ่นละอองแล้วก็หมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากจะมีฝนตกลงมาโปรยปรายในหลายพื้นที่ครับ
1: ค่ะนี่ก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศสำหรับเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เรามาเริ่มข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะในเรื่องที่รัฐบาลนั้นเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชรวมถึงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีเนื่องในโอกาสในการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปี
0: ครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานการประชุ
0: ม
1: คณะต่างๆซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องกันทั้ง3คณะซึ่งเป็นการประชุมที่ตึกสันติไมตรีนะในหลังในนะคะทำเนียบรัฐบาลก็จะมีการประกอบไปด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569มีคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านได้กล่าวนะคะว่าในการประชุมในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการทั้ง3คณะเพื่อติดตามวาระการก้าวหน้าและ เตรียมความพร้อมใน3วาระมงคลค่ะท่านได้ย้ำค่ะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในด้านของการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานเฉลิมพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆรินายกและการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าทองไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระกิตติคุณพระราชกิจในวาระครบรอบ100ปีการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการค่ะ
0: ครับส่วนในวันนี้นะฮะก็นายกก็จะร่วมในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็น่าจะมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายสองแล้วก็น่าจะมีการนำเสนอประเด็นต่างๆนะครับในเรื่องของมติต่างๆมานำเสนอตลอดช่วงข่าวในทั้งวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับหลังจากที่มีการยืนยันนะครับในการกู้เงิน400ล้านบาทนะครับล่าสุดครับทางพรรคฝ่ายค้านครับประกอบไปด้วยหัวหน้าพรรคประชาชนครับนายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายกรจติกาวณิชครับและผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านครับยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ครับทั้งนี้ครับฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลนะครับว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดนั้นมีขั้นตอนการกลั่นกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกติจึงควรให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและโปร่งใสก็ต้องมาดูกันต่อไปสำหรับการยื่นของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั่นเองนะครับ
1: ค่ะมาดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ออกมาย้ำนะคะว่าการออกพรกเงินกู้400ล้านบาทเนี่ยเพื่อเร่งเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านได้มีการไปยื่นนะต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะท่านก็กล่าวถึงกรณีที่ทางด้านของนายกรจติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดเงินกู้พรกเงินกู้กรอบวงเงิน400ล้านบาทอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังท่านบอกว่าในฐานะทางด้านของฐานะฝ่ายค้านเนี่ยก็คือต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวขณะที่รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่ามองว่าทั้งสองโครงการเนี่ยมีเจตนารมณ์เดียวกันก็คือต้องการให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านได้ยังกล่าวถึงนะคะว่าถึงข้อท้วงติ่งจากทางด้านของนายกรจติกาวณิชว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมรับฟังความคิดเห็นในทุกส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนนั้นต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานจึงไม่จำเป็นต้องนำมาเปรียบเทียบกันเช่นเดียวกับทางด้านของกรณีทางด้านของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะทางด้านของรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็ระบุนะว่ารัฐบาลของงบประมาณเนี่ยถึง400ล้านบาทแต่ใช้เอกสาร5หน้าอันนี้ท่านบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะท่านบอกว่าอย่างนี้นะคะ
0: ก็เรียกว่าภาษาการเมืองแหละก็คือแซะเลยว่าคนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานเนี่ยก็พูดกันอาจจะคนละเรื่องอันนี้ก็ต้องดูประสบการณ์ในการทำงานกับรัฐบาลกับทางนักการเมืองที่ยังไม่เคยเป็นรัฐบาลก็ต้องดูกันต่อไปอันนี้เป็นเรื่องเป็นสีสันทางการเมืองเหมือนกันนะครับระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นสดใหม่ต้องมาดูกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามทีครับการออกพรก.กู้เงิน ของฝ่ายรัฐบาลนั้นก็มีการอ้างเหตุผลว่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนส่วนการตรวจสอบฝ่ายค้านนั้นก็เป็นไปตามกลไกของสภานั่นเองนะครับดีครับทำเพื่อประชาชนแล้วก็ตรวจสอบเพื่อประชาชนด้วยนะครับยังอยู่กันที่เรื่องนี้หน่อยนะครับไปดูฝากฝั่งของรองนายกเอกนิติกันบ้างครับซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินิติธันประภาสครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการพูดถึงนะครับกรณีที่ฝ่ายค้านนั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญถึงการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับในเรื่องนี้ครับรองนายกบอกว่ารัฐบาลนั้นดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพราะมีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกและยังไม่สามารถจะประเมินได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดครับจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมปัจจุบันครับไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากขณะที่วิกฤตโลกนั้นซึ่งเริ่มต้นจากสงครามส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและต้นทุนการผลิตเห็นได้จากภาวะเงินเฟ้อโดยล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 2.9 นะครับแล้วก็มีแนวโน้มเงินเฟ้อสูงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่าครองชีพกำลังซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจครับโดยเฉพาะ SME และหากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปครับอาจจะกระทบต่อการจ้างงานสภาพคล่องซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับทั้งนี้ครับรองนายกก็ย้ำนะครับว่าการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้นั้นเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการช่วยเหลือประชาชนแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นแต่จะส่งผลดีในระยะยาวครับส่วนการที่ฝ่ายค้านนั้นมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญครับจะส่งผลกระทบต่อโครงการของรัฐบาลหรือไม่ครับรองนายกเอกนิติก็บอกว่านะครับอย่างไรก็ตามทีรัฐบาลยังต้องเดินหน้าตามขั้นตอนเนื่องจากพรก.ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วครับพร้อมระบุว่าในการออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการไว้ล่วงหน้าและยืนยันว่าไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตในปัจจุบันนั้นแตกต่างจากในอดีตยอมรับว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มอาจจะเพิ่มไปถึง 4-5 ได้คือร้อยละ 4-5 ครับโดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหารที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเกือบ10%เรื่องนี้ครับมีการหารือธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องถึงนโยบายต่างๆเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนสำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองนายกเอกนิติครับกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบการกู้เงินและการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการก่อนเปิดให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผ่าน5หลักการครับคือการมุ่งเป้าการเกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานส์ฟอร์มความโปร่งใสซึ่งเน้นย้ำในการกันกรองต้องเปิดเผยทั้งหมดและการทำงานร่วมกันนะครับโดยมีการนำภาคเอกชนครับมาร่วมด้วยขณะนี้ต้องทำระเบียบให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในวาระต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะก็เป็นทางด้านของพรก.เงินกู้นะคะที่ทั้งสองฝ่าย
0: ก
1: ู้เงินนะขออภัย400,000 ล้านบาทซึ่งทางด้านทั้งฝ่ายค้านเองแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะก็มีในส่วนของสีสันของทางด้านของการเมือง
0: ดีครับ
1: การเกิดขึ้น
0: นะรัฐบาลทำเพื่อประชาชนฝ่ายค้านก็ตรวจสอบเพื่อประชาชนครับดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นกันอย่างไรแต่ว่าเรามาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยก็แล้วกันเรื่องของกรณีที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็พอเสร็จเนี่ยตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าผู้ขับรถเนี่ยเขามีการพกอาวุธปืนก็เลยนำไปถึงการไปตรวจคนบ้านปรากฏว่าไปพบคลังแสง
0: โอ้โหซึ่งอ
1: ัน
0: นี้คือในพื้นที่ชลบุรีไหมฮะ
1: ใช่ไปพบคลังแสงหลังจากนั้นก็มีการสอบสวนอุดกันยาวมากเลยทั้งตำรวจทั้งกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่าอาวุธปืนเนี่ยที่พบปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับทางด้านของตำรวจสน.สายไหมด้วยก็มีการสืบสวนสอบสวนกันมาสัก2วันได้แล
0: ้
1: วในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็บอกว่าโอ้โหปรากฏว่าผู้ที่ไปตรวจค้นเนี่ยเป็นชาวจีนชาวจีนก็คือพบบัตรประชาชนมีบัตรประชาชนด้วยนะ
0: มีบัตรประชาชนม
1: ี
0: บ
1: ั
0: ตรประจำตัวประชาชนคนไทย
1: แล้วคือมีบัตรต่างด้าวสีชมพูและอีกคนเนี่ยคือมีบัตรประชาชนสีฟ้า
0: เหมือนเราเลย
1: นะคะกรณีนี้เนี่ยทั้งตำรวจเองทั้งกระทรวงมหาดไทยเองก็รีบที่จะชี้แจงเนี่ยแหละว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรตอนนี้ในส่วนของทางด้านของตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องไปตรวจสอบทางด้านของอาวุธปืนรวมถึงที่มีทางด้านของตำรวจสน.สายไหมเนี่ยว่าอาวุธปืนเนี่ยต กลงมันยังไงกันแน่
0: คือยิ่งขุดอ่ะยิ่งเจอโป๊ะเยอะขึ้นยิ่งเจอแบบหลักฐานต่างๆแล้วก็มีคนไปเปรียบเทียบเหมือนกันว่ากว่าที่โค้ชเชนะฮะโค้ชเทควันโดจะได้เป็นซิติเซนจะได้เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยมันหลายปีมากแต่นี่กลับมีใครไม่รู้นะฮะเป็นบัตรประชาชนสีฟ้าเหมือนเราอันนี้ต้องสืบสวนกันต่อไปนั่นเรื่องนี้น่าจะยาวด้วยเหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: ไปดูเรื่องนี้ก่อนแล้วเรื่องคลังแสงที
1: ่
0: เจอก่อนดีกว่าครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะฮะทางด้านของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็ให้สัมภาษณ์นะเมื่อวานนี้ถึงกรณีที่มีการตรวจพบอาวุธปืนของตำรวจสน.สายไหมในความครอบครองของนายหมิงเฉินซันเนี่ยก็คือผู้ต้องหาชาวจีนท่านบอกนะครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือพบว่าอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวเนี่ยมีชื่อผู้ครอบครองนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สายไหม
0: คือเจอปืนคลังแสงเนี่ยนะปืนของเจอปืนที่
1: คือปืน
0: บ้านของคนจีน
1: แต่ปืนที่เขาพกตอนที่ขับรถไปแล้วประสบอุบัติเหตุเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ย
0: ไม่ได้เป็นชื่อเขาเป็นชื่อของตำรวจสายไหม
1: ค่ะนะคะตอนนี้นะคะมีชื่อผู้ครอบครองเนี่ยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.สายไหมซึ่งเป็นการซื้อปืนจากตัวโครงการสวัสดิการตั้งแต่ปี2545โดยใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนก็คือป.4นะคะระบุเงื่อนไขไว้ชัดเจนว่าห้ามซื้อขายเว้นแต่ตกทอดเป็นมรดกนะคะดังนั้นในเรื่องของการซื้อขายต่อหรือการเปลี่ยนแปลงมือจึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าต้องตกทอดเป็นมรดกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในส่วนของเส้นทางปืนเนี่ยที่ตกไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนคือพบนะคะว่าเป็นการซื้อขายต่อกันมาเป็นทอดๆ
0: อาจจะไม่ได้ขายจากตำรวจท่านนั้นมาที่คนจีนคนนี้แต่จะมีการขายมาเป็นทอดๆตั้งแต่ปี45เพราะนี่ปี67มัน20ปี
1: 69
0: ใช่ขอโทษปี69แล้วเหรอ
1: ค่ะ
0: มันจะ24ปีแล้วนะครับ
1: ตอนนี้ทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองตอนนี้เขามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็คือเพื่อเป็นการตรวจสอบอาวุธปืนกระบอกนี้ว่าตกไปถึงมือชาวจีนได้อย่างไรโดยจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้ามาสอบปากคำเพื่อหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับหากพบว่ามีความผิดทางวินัยก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและหากพบว่าความผิดทางอาญาก็จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษตามขั้นตอนต่อไปด้วย
0: นำเสนอท่านผู้ฟังนี้ครับคือโครงการสวัสดิการผมใช้ว่าโครงการสวัสดิการซื้อปืนเนี่ยนะครับอย่างในกรณีของตำรวจเนี่ยตั้งแต่ปี45อาจจะมีเงื่อนไขระบุว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยก็จะต้องตกเป็นของมรดกเท่านั้นคือไม่สามารถซื้อขายได้หรือบางทีนะครับในโครงการซื้อปืนสวัสดิการของข้าราชการอย่างผมเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขว่าต้องครอบครองไว้อย่างน้อย5ปีถ
1: ึ
0: งจะมีการเปลี่ยนผ่านหรือว่าการซื้อขายได้อันนี้ต้องดูที่โครงการนั้นๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นราคาปืนที่เรียกว่าถูกกว่าท้องตลาดจึงต้องมีเงื่อนไขต่างๆจริงๆนะฮะต้องไปดูว่าในกระบอกนี้ Glock 26เนี่ยมีการส่งต่ออย่างไรประมาณ24ปีกว่าจะมาถึงมือชาวจีนคนนี้นะครับผม
1: ค่ะ
0: และพูดถึงเรื่องของชาวจีนที่เป็นประเด็นตอนนี้แล้วเมื่อกี้เราเกริ่นไว้ว่าเป็นเรื่องของการออกบัตรประชาชนนะครับเรื่องนี้ต้องสืบสาวกันยาวเลยแหละครับเพราะว่ากว่าที่หลายๆคนบางคนทำประโยชน์เพื่อประเทศแล้วกว่าจะได้บัตรประชาชนของคนไทยอย่างโค้ชเชเนี่ยใช้เวลานานมากแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ว่าอยู่ในไทยเพียงแค่ประมาณไม่ถึง5ปีแต่ได้บัตรประชาชนเป็นอย่างไรเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยกล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์นะครับเรื่องนี้นายกนะครับได้พูดถึงนะครับว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดทั้งนี้ครับไม่จำเป็นต้องมีการสังคายนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญที่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการส่วนกรณีการจับกุมชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากเรื่องนี้มีการรับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้ และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเคสนี้อาจจะไม่เป็นต่างชาติเพราะว่าเป็นคนไทยไปแล้วนะฮะย้ำว่าต้องเร่งขยายผลไปถึงขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนส่วนจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าหรือไม่นายกกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมดุลไม่ใช่เปิดฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขขณะเดียวกันต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ประเทศจะได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยอันนี้เป็นการกล่าวจากทางท่านนายกอนุทินนะครับก็สรุปนะฮะประเด็นอาจจะไม่ต้องสังคายนาทั้งระบบเพราะเป็นความผิดรายบุคคลแต่ก็ต้องไปดูว่าในรายบุคคลที่กระทำผิดคนนั้นเนี่ยถ้าจะไปสืบสวนจนถึงเรียกว่าเป็นขบวนการหรือเครือข่ายค่อนข้างชัดเจนนะฮะพี่น้องประชาชนน่าจะเห็นแล้วว่าน่าจะมีคนไทยหรือมีเจ้าหน้าที่ไทยอยู่ในขบวนการนั้นอย่างแน่นอนไม่ฉะนั้นไม่สามารถจะออกทะเบียนราษฎร์ให้กับชาวต่างชาติเป็นคนไทยได้แบบนี้นะครับ
1: อืมค่ะอ่ะไปดูเรื่องของกัมพูชากับทางประเทศไทยกันหน่อย
0: ปิดท้ายนะ
1: ปิดท้ายช่วงแรกกันมีประเด็นกันอีกแล้วก็คือมีสำนักข่าวกัมพูชาก็มีการเผยแพร่ข่าวนะว่าไทยเนี่ยได้มีการตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็คือ UNCLOSE เนี่ยตอนนี้พอข่าวนี้ออกไปคนไทยก็อ้าวแล้วยังไงกันนะคะเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ออกมาย้ำเลยนะคะว่าถึงเรื่องนี้ในกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้มีการเผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยค่ะได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลก็คือ UNCLOSE นะคะในกรณีที่มีการอ้างสิทธิ์ซับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยระบุค่ะว่าการเจรจาดังกล่าวนี้มีหลายชั้นนะและควรใช้วิธีการเจรจาระหว่างทั้ง2ฝ่ายให้ถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณาทางด้านของกลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาอย่างเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้ง2ฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันโดยด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านได้กล่าวเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นของผลลัพธ์เนี่ยบางอย่างก่อนที่จะเริ่มมีการพูดคุยกัน
0: เห็นผลแล้วก่อนจะคุยนะ
1: นะซึ่งอาจจะเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้น
0: เป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศนั่นเองนะคร
1: ับ ค่ะส่วนการพบปะกันระหว่างทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและของไทยและกัมพูชาเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นตามภาพข่าวการเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว
0: ที่ประชุมที่ฟิลิปปินส์
1: ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือท่านบอกว่าเป็นเพียงการพูดคุยกันนะและยังไม่ได้มีการให้คำมั่นสัญญาใดๆโดยเฉพาะก่อนที่จะไปถึงการประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนก็จะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะคะก็ขอยืนยันว่าให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยนั้นเสียเปรียบอย่างแน่นอนและย้ำว่าเป้าหมายหลักก็คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไม่ใช่การหารือกันเพื่อให้เกิดฝ่ายใดที่นำไปอ้างว่าเป็นชัยชนะเพราะหากเริ่มต้นด้วยทัศนะเช่นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้นะคะอ่ะพักกันสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทย และกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทก็เพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขออย่าไปเปรียบเทียบกับโครงการไทยเข้มแข็งกับไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าอาจเกิดความขัดแย้งกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงินหรือตัวย่อพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน400,000,000,000 บาทว่าอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังนั้นในฐานะฝ่ายค้านก็ต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวแล้วครับนายกว่าอย่างนี้ขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นมองว่าทั้ง2โครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันนั่นก็คือต้องการให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันระหว่างโครงการทั้ง2นี้คือโครงการไทยเข้มแข็งและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้วยืนยันอีกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานขออย่านำมาเปรียบเทียบกันว่าอย่างนั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกอง

ลาคมที่จะถึงนี่แหละครับพี่น้องที่ไหนก็ที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นี่แหละครับแล้วก็คาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดทั้งสิ้น 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกก็ประกอบไปด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า World Bank นั่นแหละครับและยังมีในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า IMF ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับและนับเป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศและการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นยังไงครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวแล้วยืนยันว่าประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนั่นหมายความว่าการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านเศรษฐกิจการเงินกันแบบนี้ก็เป็นเครื่องแสดงยืนยันเลยครับว่าประชาคมโลกเขาให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนี่แหละดังนั้นแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วครับในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยกันด้วยรวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งหลายก็ตามแต่ไม่ว่าใครทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับในการประชุมครั้งนี้ได้ด้วยครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าประเทศไทยเคยมีการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยในปีนี้คือในปี2569จะจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ครับโดยจะผสมภาษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับกันไปแล้วจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศไทยกันด้วยแล้วก็หวังกันอีกว่าในอีก5เดือนข้างหน้านั้นทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการมอบนโยบายของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ใครบ้างก็นี่เลยครับคือผู้แทนของพี่น้องประชาชนตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ในพื้นที่คือใครนี่แหละกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับที่มารับมอบนโยบายของรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำในการมอบนโยบายแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมให้ปราบปรามยาเสพติดและรับมือกับอาชญากรรมยุคใหม่กันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนี้และผู้นำท้องถิ่นด้วยถือเป็นอะไรถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนที่สุดและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแหละครับรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนายกย้ำอย่างนี้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำว่าให้ทุกฝ่ายนั้นดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักกาดไม่ตกเพราะว่าเหมือนนักมวยแหละครับถ้ากาดไม่ตกก็ชกได้สบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆอย่างเช่นการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ที่เรารู้จักกันดีแล้วครับเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถปกป้องตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงได้ครับ

0: นายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้สอดรับสถานการณ์โลกโดยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาพี่น้องประชาชนมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมกันด้วยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่ต่างๆและครับบอกว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสิทธิ์และมาตรการต่างๆได้อย่างครบถ้วนตลอดจนติดตามสถานการณ์บ้านเมืองพร้อมประสานงานกับนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องกันด้วยเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ไปคนละทิศคนละทางไม่ได้ครับทางรัฐบาลเองเขาก็เตรียมการในการจัดการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายภายในระยะเวลา2สัปดาห์แล้วครับเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังการมอบนโยบายแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเหล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายและคณะผู้จัดงานกันด้วยที่บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติที่มีความเข้มงวดนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดหากพบผู้กระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมกำชับตำรวจให้ขยายผลกรณีชายชาวจีนมีอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่าปัจจุบันนี้ทางกระบวนการในการออกทะเบียนราษฎรนั้นและการให้สัญชาติก็มีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วครับหลังจากที่ผ่านมานั้นเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดไม่ได้ครับเรียกได้ว่าปลาเน่าตัวเดียวจะเหมาว่าโอ้ยมันเน่าทั้งเข่งอันนี้ไม่ได้ครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการสังคายนาเพราะว่ามีกฎหมายและมีระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายทั้งหลายแหละหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมกับย้ำอีกว่าหากมีการกระทำผิดก็จะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการนี่แหละครับสำหรับกรณีการจับกุมชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากในเรื่องนี้ก็ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วและในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่พร้อมกับระบุอีกว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งในปัจจุบันนี้กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้กระทำได้นะครับและนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ย้ำว่าได้มีการออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติอันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอีกว่าต้องเร่งขยายผลไปถึงขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าหรือไม่อย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทีเดียวและในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมดุลไม่ใช่เปิดฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ประเทศไทยจะได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกันด้วยครับพี่น้องเรียกได้ว่าจะยกเลิกอะไรก็ตามแต่ต้องทบทวนกันให้ลึกซึ้งหลายมิติกันเลยทีเดียวครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของการประชุมร่วมกับทางสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการถูกทอดทิ้งครับหลังการขายเอ้ามาฟังกันหน่อยในเรื่องนี้รายละเอียดว่าอย่างไรเพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็เริ่มสนใจรถไฟฟ้ากันแล้วยานยนต์ไฟฟ้ากันแล้วครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ประชุมร่วมกับสคบและครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะวางแนวทางแก้ไขปัญหาในการถูกทอดทิ้งหลังการขายและปัญหาราคาที่มันผันผวนพร้อมได้สั่งให้จัดทำอีบุ๊กฉลากรถ EVเปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้แถลงภายหลังการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยระบุนะครับว่าในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวแต่ว่ายังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือประเด็นที่1การชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ประเด็นที่2ความกังวลในเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและประเด็นที่3ราคาขายที่มันปรับลดลงอย่างรวดเร็วครับแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นก็พบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายครับซึ่งทางสคบก็สามารถเจรจาเยียวยาความเสียหายได้แล้วกว่า180คิดเป็นมูลค่ากว่า103ล้านบาทและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวกันต่อไปทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรฐานสำคัญของเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือ 1. ต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน 2. การโฆษณาก็ต้องอ้างอิงมาตรฐานระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จที่ตรงตามข้อเท็จจริงภายใต้สภาพการจราจรในประเทศไทย 3. ครับคือการควบคุมสัญญาอันนี้ต้องใช้สัญญามาตรฐานของสคบที่ระบุเงื่อนไขการจองการส่งมอบและสิทธิการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นธรรมนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีมติแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันทุกฝ่ายแล้วครับโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อที่จะจัดทำเวิร์กช็อปวางกรอบเวลาการซ่อมมาตรฐานและการสำรองอะไหล่ให้มันเพียงพอและพร้อมกันนี้จะมีการจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้ารวบรวมข้อมูลทุกยี่ห้อและครับในเมืองไทยให้ประชาชนใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของสคบนี่แหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากถึงผู้ประกอบการบอกว่าให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยได้ไหมจ๊ะนี่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากอย่างนี้ถึงผู้ประกอบการบอกว่าเอาย้ำกันอีกทีกรุณาให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยนะจ๊ะและขอให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาจองและเอกสารโฆษณาอย่างถี่ถ้วนกันด้วยแหละครับหากพบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทำยังไงกันต่อไปถ้าพบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบหมายเลขของเขาคือ1166 1166จำกันให้ดีครับหรือจะผ่านแอปพลิเคชันที่ OCPB Connect ได้ด้วยอันนี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของกัมพูชาได้มีการบิดเบือนข่าวยืนยันว่าประเทศไทยนั้นไม่ตกลงยอมรับในเงื่อนไข unclose หรือเปิดด่านโดยยึดประโยชน์ของชาติครับในเรื่องนี้นั้นเราจะไปรับฟังจากใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากรับฟังจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับที่ได้ออกมาชี้แจงว่ากัมพูชาบิดเบือนข่าวยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไข unclose ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งตายตีคองรองข่าวกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีที่กัมพูชาบิดเบือนข่าวบิดเบือนข่าวกันอีกแล้วแล้วยืนยันนะครับว่าประเทศไทยนี้ยังไม่มีการตกลงยอมรับเงื่อนไข unclose หรือเปิดด่านแต่อย่างใดโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักครับพี่น้อง พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีสำนักข่าวกัมพูชารายงานออกไปว่าประเทศไทยตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอันโคลสสำหรับพื้นที่ทางทะเลทับซ้อนแล้วโอ้โหรายงานอย่างนี้ไปได้ยังไงเรายังไม่ได้ออห่อหมกกันด้วยเลยครับพี่น้องเอามาฟังว่าทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงว่าอย่างไรครับในเรื่องนี้โฆษกบอกว่าประเทศไทยเรานั้นเพียงแค่รับทราบเจตจำนงกัมพูชาเท่านั้นยังไม่ได้ตกลงปลงใจออห่อหมกด้วยเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงหรือเห็นชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องแล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยก็เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและกัมพูชาควรจะต้องมีการหารือและใช้กลไกที่มีอยู่ร่วมกันก่อนเพื่อหาทางออกที่มันเป็นประโยชน์ร่วมกันผ่านการหารือที่จริงใจย้ำนะครับผ่านการหารือที่จริงใจจริงใจและจริงใจไม่จริงโจ้ส่วนประเด็นการเปิดด่านนั้นในเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าในการประชุม3ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั้นไม่มีประเด็นการเจรจาในเรื่องการกำหนดเขตแดนหรือเปิดด่านเปิดพรมแดนแต่อย่างใดเลยครับเพียงแต่ตกลงให้เริ่มต้นการหารือระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเท่านั้นซึ่งทางรัฐบาลไทยเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนกันด้วยโดยจะรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติไทยอย่างเต็มที่แล้วครับผ่านแนวทางสันติวิธีและการเจรจาที่มันสร้างสรรค์กันต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์นั่นเองครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วยืนยันกันอีกทีประเทศไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขอันโคลสหรือเปิดด่านใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องเพียงแค่เป็นการรับทราบเจตจำนงของกัมพูชาเท่านั้นจะได้ชัดเจนอย่างนี้ไม่ต้องไปฟังที่ไหนกันอีกแล้วครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: 6:52 นครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้ากับผมและพี่แอลนะครับผมมาดูกันที่อีกหนึ่งข่าวนะฮะหลังจากนำเสนอข่าวไปในช่วงแรกครับเป็นข่าวใหญ่ของเมื่อวานนะครับนั่นคือเรื่องของการพักโทษนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรครับ
4: ค่ะ
3: ซึ่งกรมคุมประพฤติครับออกแถลงการกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเป็นนักโทษนะครับผมเด็ดขาดชายใกล้พ้นโทษและพ้นการพักการลงโทษในวันที่9กันยายนนี้ครับโดยนะครับทางกรมคุมประพฤตินะครับสำนักงานคุมประพฤตินั้นนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับเรือนจำกลางคลองเปรมได้มีการดำเนินการติดกำไร EM ทันทีภายหลังจากมีการไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติครับและสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัยก็คือบ้านจันทร์สองล่าภายในระยะเวลา3วันนะครับผมซึ่งในระหว่างการพักการลงโทษนั้นผู้ได้รับการพักการลงโทษต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือสำคัญพักการลงโทษจนกว่าจะพ้นระยะเวลาพักการลงโทษดังต่อไปนี้ครับ1พักอาศัยตามที่อยู่และผู้อุปการะที่กำหนดหากเปลี่ยนต้องขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติก่อนง่ายๆคือต้องอยู่ในบริเวณของบ้านจันทร์สองล่าเท่านั้นนะครับ2ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหากถูกลงโทษต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทุกครั้ง3ต้องประกอบอาชีพสุจริตหากเปลี่ยนงานที่ทำงานต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติ 4ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเข้าร่วมกิจกรรมและรายงานตัวเดือนละ1ครั้ง5ห้ามออกนอกเขตจังหวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาต6ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสีย7ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสารเสพติดอาวุธปืนกระสุนและวัตถุระเบิด8ห้ามติดต่อผู้ต้องขังที่ไม่ใช่ญาติ9ห้ามคบหาบุคคลเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ10ต้องแสดงหนังสือพักการลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจหากสูญหายต้องแจ้งทันที11หากฝ่าฝืนเงื่อนไขอาจถูกเพิกถอนการพักการลงโทษทั้งนี้ครับหากผู้ได้รับการพักโทษนะครับฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวพนักงานคุมประพฤติจะต้องรายงานผลการคุมประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยและอาจมีคำสั่งเพิกถอนการพักการลงโทษต่อไปครับ
4: ค่ะก็เป็นหนังสือที่เป็นหนังสือชี้แจงนะฮะกรณีของทางด้านนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้สำหรับในเรื่องของการพักโทษนะคะซึ่งกรมคุมประพฤติก็มีการออกหนังสือมาชี้แจงนะคะไปดูกันที่เรื่องของโรคไวรัสโคโรนากันหน่อยซึ่งเขาก็มีการยืนยันว่าพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวของค้างคาวนะค้างคาวสำหรับในประเทศไทยเรื่องนี้เองค่ะนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีซึ่งเป็นฝ่ายข้าราชการประจำท่านได้กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับข่าวสารข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของสำหรับประเทศไทยนะฮะท่านบอกว่าสำหรับอันดับหนึ่งเนี่ยถือว่าอันดับหนึ่งเป็นข่าวจริงเป็นข่าวจริงนะก็คือเรื่องของการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวค้างคาวไทยซึ่งทางกระทรวงดีอีได้มีการตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและมีการยืนยันว่าเป็นข่าวจริงโดยจากที่มีการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวในประเทศไทยซึ่งเป็นการค้นพบนะคะจากระบบเฝ้าระวังโรคในสัตว์ตามแนวคิดOne Health ซึ่งเป็นการติดตามป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งทั้งนี้นะครับปัจจุบันยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์นะเพราะว่านี่คือการติดเชื้อในค้างคาว
3: ค้างคาวอีกแล้วเหรออ
4: ่าค้างคาวแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และจากการศึกษาก็คือพบว่าเชื้อดังกล่าวมีศักยภาพในการก่อโรคและการแพร่กระจายต่ำกว่าเชื้อโคโรนาโควิด-19ซึ่งจากนี้วัคซีนป้องกันโควิด-19ยังคงมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคจึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงของการแพร่กระจายนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำ
3: ข้อมูลนี้เรานำเสนอเพื่อท่านได้รับทราบข้อมูลทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์แต่ไม่อยากให้ท่านตื่นตระหนกนะครับเราก็นำเสนอความเป็นจริงนะครับว่าตอนนี้พบเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่ว่าพบในตัวค้างคาวและค้างคาวครั้งนี้เป็นค้างคาวในไทยน
4: ะ
3: ไม่ได้เป็นค้างคาวที่มาจากจีนเหมือนตอนโควิด-19แต่ค้างคาวในไทยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะไปติดจากสัตว์สู่คนอย่างไรก็ตามเป็นข้อมูลให้ท่านได้รับทราบกันนะครับผมและอีกหนึ่งเรื่องและการปิดท้ายสำหรับปิดท้ายทันไหมทันสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้ครับคือเรื่องของไวรัสฮันตานะครับนำเสนอก็หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของไวรัสฮันตาครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการติดตามเรื่องของไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดนะครับภายหลังทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนั้นรายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ย้ำนะครับขณะที่ไทยเรายังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวยังมีการประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนอยู่ในระดับที่ต่ำครับอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับก็ย้ำแล้วกันว่ายังไม่เจอผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนะครับผมอัปเดตกันแบบนี้ในทุกวันสำหรับในการข่าวยามเช้าครับเวลา6:08 นครับวันนี้เรา2คนพี่แอลผมนะครับแล้วก็พี่โจสุวิสมนัทพี่สายชนนีสังทีมงานของนิวมีเดียต้องลาไปก่อนวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจาย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนการที่อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐเพื่อยุติสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศคณะรัฐมนตรีเตรียมหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ได้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไว้พร้อมเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสำคัญพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วทรงพระสุรายส่งพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระคันธารราชแล้วทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์ทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์11รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักสำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานเทพีผู้ที่จะเข้าในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยดุริยางแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนพร้อมมั่นใจไม่ขัดต่อกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000 บาทเพราะรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโดยส่วนหนึ่งนำมาดำเนินโครงการไทย